0: อกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัฒน์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมิดลพระอัธมรมาธิบดินและพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและสวดทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์สายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์สายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นสำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และส่งหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปยิ่งสูงสำเนียงรายงาน
0: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผยอีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
4: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานตัวแบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบเลยต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจกับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
3: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
2: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจีรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
5: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศัก

0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์เนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอิกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอิกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Deadlock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิทธิ์ธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนส่วนคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาบาว 1,100 โอเพ่นเหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนน ซารุ่นโปรรันนาบาว GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาบาว 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงถ้วยให้กับทัพเจ็ตสกีไทยสุดจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปหลังอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพี่เจ็ดกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 น.
3: กับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
8: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: ลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครได้วางมาตรการต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้นำประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยเปรียญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกรุงเทพมหานครครับ
13: ครับสวัสดีครับ
12: ครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่2แล้วที่จะมีการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์เมืองหรือด้านอื่นๆครับเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำประเทศและผู้นำด้านเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
13: ครับทางเราเองได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการที่จะดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งจะสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีครับ

0: การเดินทางของผู้มาประชุมนะครับรวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การขนส่งเรื่องของการติดตามเรื่องของการเดินทางเรื่องการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ
1: ครับผมในการดูแลด้านความปลอดภัยครับเรามีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับผม
0: ก็เรามีศูนย์ประชาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานงานแล้วก็มีตั้งเป็นวอลลุ่มไว้ที่สวนหลวงด้วยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ประจำ24ชั่วโมงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจอยู่ด้วยแล้วก็มีประสานงานกันอย่างใกล้ชิดครับ
1: ครับผมในศูนย์บริหารสถานการณ์ตรงนี้ครับเราดูภาพหรือสถานที่ต่างๆจากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานครเลยไหมครับ
0: เรามีเราเชื่อมสัญญาณนะครับเรื่องของกล้องวงจรปิดเราจะดูในภาพรวมแล้วก็เราติดต่อกับทางศูนย์ควบคุมของกล้อง CCTV ส่วนกลางด้วยเรามีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคอยดูแลและก็ประสานงานกันด้วยครับ
1: ครับในตรงการที่เราดูภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยฮะเราได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนตอนที่ใช้ช่วงสงกรานต์ไหมครับที่จะมีการแบบสแกนใบหน้าถ้าเกิดว่าเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยก็จะได้แบบตรวจเจอตั้งแต่ต้นๆอย่างเงี้ยครับ
0: คือตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงครับที่ก็จะมีขอบเขตของพื้นที่ของในพื้นที่การจัดงานโดยตรงของตำรวจเขาครับ
1: ครับผมครับนอกจากนั้นครับผมในช่วงที่จัดการประชุมเนี่ยครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์สภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดครับท่านปลัดเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมการฟื้นฟูตลอดครับผมตอนนี้มันยังมีความน่ากังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไหมครับหากฝนตกหนักครับแล้วมีน้ำท่วม
0: คือฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในพื้นที่ที่นอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนหรือมีกรณีพิเศษเนี่ยผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่เราจัดงานฉะนั้นความมั่นใจในเรื่องของฝนที่จะมาทำให้เกิดการเดินทางหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการประชุมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะเบาใจได้ครับ
1: ครับแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่เชื่อว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบฝนตกหรือน้ำท่วมอะไรในที่พักของผู้นำประเทศแบบนี้ครับ
0: ก็เรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เราเฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็มีอุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้เรารับมือได้ครับ
1: อ๋อนั่นคือเราเตรียมอุปกรณ์ไว้สแตนบายถ้าเกิดว่าน้ำท่วมก็จะรีบสูบออกรีบระบายออกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก่อนหน้านี้ครับจำได้ว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีการพร่องน้ำตามคลองต่างๆออกแล้วด้วยเพื่อรองรับสถานการณ์อันนี้เราดำเนินการไปยังไงบ้างครับผม
0: การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับแต่ว่าถ้าพร่องมากมันก็จะเกิดน้ำเขาเรียกว่าน้ำตายน้ำนิ่งนะครับจะเกิดน้ำจะไม่สะอาดแล้วก็จะเกิดกลิ่นได้ดังนั้นการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
1: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงจัดการประชุมเนี่ยครับมีประเด็นหนึ่งคืออาจจะมีประชาชนบางกลุ่มออกมาเพื่อชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือแสดงความคิดเห็นครับเราได้มีการเตรียมพื้นที่หรือจัดสถานที่ดูแลประชาชนเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
0: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับ
1: ครับผมแล้วเบื้องต้นนะครับเราได้จัดสถานที่ไว้เป็นพิเศษนะครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมแบบอยู่แบบเป็นที่เป็นทางแบบนี้ครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
0: คือเรามีสวนลุมนะฮะสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็

0: มีการขอร้องที่จัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับ
1: ครับผมแล้วก็เรามีการเตรียมอะไรไว้รองรับผู้ชุมนุมไหมครับอย่างเช่นอาจจะมีห้องรถสุขาของกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์แพทย์เอราวัณมาเตรียมรถสแตนบายไว้ไหมครับได้มีการเตรียมไหม
0: ตรงนี้เราเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับที่มีภาวะในเรื่องของการชุมนุมหรือว่ารองรับอะไรพวกนี้เรื่องรถฉุกเฉินรถดับเพลิงนะครับเรื่องของหน่วยแพทย์หน่วยอนามัยนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่มีการชุมนุมลักษณะอย่างนี้เราก็จะมีแผนรองรับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนอยู่แล้วครับ
1: ครับผมอันนี้ขอถามเสริมนะครับผมว่าในช่วงจัดการประชุมครั้งนี้ครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานบ้างไปบ้างไหมครับอย่างเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายจุดสำคัญอย่างเงี้ยครับให้ผู้นำประเทศได้เกิดความประทับใจครับผม
0: คือตรงนี้เราก็คงจะเน้นเรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างก็เราจะดูแลในเรื่องของความสะดวกสบายและเรื่องของการขนส่งแล้วก็การสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดและการดูแลแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงในส่วนที่พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจะไปนะครับก็มีการประสานงานกันครับ
1: ครับผมแปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมการทุกอย่างค่อนข้างพร้อมแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้กังวลเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับ
0: ก็กทม.พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับ
1: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีข้อแนะนำให้ประชาชนหรือว่าให้ข้าราชการในที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจะมีการ work from home บ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนการเดินทางเพื่อดูแลในห้วงการประชุมครับอันนี้เรามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับสำหรับประชาชนที
0: ่ก็เรามีเพจนะครับเรามีข้อแนะนำแล้วก็จากการที่เราทำงาน work from home เนี่ยก็คงจะมีส่วนในการที่จะลดความวุ่นวายในการที่จะใช้ถนนใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่จะออกมาเดินทางจากข้างนอกถ้าไม่จำเป็นเราก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะครับในวันที่12 14 15นะครับเพื่อดูในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับในการรับการประชุมโบแบงก็อยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
1: ครับผมสุดท้ายครับขอให้ท่านปลัดช่วยทิ้งท้ายให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครครับว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับผม
0: ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมโบแบงค์ครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลกับผู้เข้าร่วมประชุมให้ดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอบคุณครับ
1: ครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ยครับประชาชนกรุงเทพสามารถโทรมาแจ้งเหตุที่ศูนย์บัญชาการได้ที่เบอร์สายด่วนอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็เราจะมีเบอร์เดี๋ยวค่อยแนบทีหลังเพราะจะเป็นเบอร์ของเป็นเบอร์มือถือหลายเบอร์นะ
1: ครับ
0: ที่ศูนย์ครับเดี๋ยวช่วยแจ้งเขาช่วยดูในเพจกทม.นี่มันมีหลายเบอร์เลยครับ
1: ครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ไปก็ประชาชนสามารถติดตามช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลได้นะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับท่านไทยวุฒิขันแก้วท่านปลัดกรุงเทพมหานครที่มาสรุปภาพรวมให้เราเข้าใจถึงการเตรียมการของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวสำคัญของกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่เวทีการประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: ท่ามกลางกระแสความท้าทายระดับโลกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและปัญหาภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการกลับมาอีกครั้งในรอบ35ปีมีอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญที่กำลังดึงดูดสายตาประชาคมโลกนั่นคือ Thailand Pavilion ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันคัดเลือก5หลักการทรงงานที่สำคัญจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่นำประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดระยะเวลากว่า70ปีมาจัดแสดงในศาลาไทยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในโลกปัจจุบันและอนาคตนายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พาไปเจาะลึกเบื้องหลังแนวคิดการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคตได้แก่1การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กมุ่งแก้ไขปัญหาระดับมหาภาคของประเทศผ่านการลงมือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม2ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคำนึงถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลักต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงพาณิชย์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านแทนการยึดกิจกรรมหรือข้อจำกัดของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง 3. พัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาและเข้าถึงประชาชนก่อนนำไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม 4. ใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาโดยมีตัวอย่างโครงการและแนวทางตามพระราชดำริเช่นการแกล้งดินโครงการแก้มลิงและการใช้ย่าแฝกช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของดินและ5สร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540
6: เป็นหนึ่งในหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันครับในโลกที่เราต้องมาเผชิญกับความผันผวนมากๆเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นการชนที่จะรองรับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและหลักการนี้เป็นหลักการที่องค์ท่านได้พระราชทานเป็นแนวทางให้กับคนไทยตั้งแต่ระดับปัจเจกนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศในช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540นะครับอันนี้ก็เป็น5เรื่องที่ทางคณะทำงานของทางกระทรวงการคลังและธนาคารประเทศไทยได้ร่วมกันว่าจะเป็นในการประชุมคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่หลักคิดนะครับแต่เป็นหลักที่พระองค์ท่านได้ทดลองใช้ได้ทรงทำตลอดราชสมัยของพระองค์ท่านนะครับเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายที่โลกกำลังจะเผชิญอยู่ได้ครับ
5: สุดท้ายนายวิรไทยยังได้เน้นย้ำ5หลักการทรงงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของไทยแต่ยังเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไทยพร้อมแบ่งปันให้ทั่วโลกได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
4: ภารกิจสำคัญของตำรวจในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดตามรายละเอียดได้ในรายงานนี้ค่ะ
7: ในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกมาหารือแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเงินและการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในทุกมิติเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมโดยยืนยันว่าไม่ปิดกั้นหากจะมีการชุมนุมของประชาชนแต่ก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ชุมนุมให้อยู่ในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
8: ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจก็มีความพร้อมก็เราก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรักษาความปลอดภัยในการประชุมด้านในการประชุมครั้งนี้ได้อย่าง 100% นะครับส่วนการชุมนุมเรียกร้องอาจจะมีผมก็ถือว่าเป็นสีสันในระบอบประชาธิปไตยก็คงจะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้าจะให้ขอร้องได้ช่วงนี้เราคงต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันขอให้เราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้ที่มาประชุมนะครับ
7: นอกจากการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดการประชุมครั้งนี้พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังบอกว่าตำรวจยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังบุคคลที่อาจใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อก่อเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น
9: มันต้องเริ่มมาจากที่เราสืบค้นหาข่าว2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มต่างชาติกลุ่มแม่ต่างๆเนี่ยซึ่งเรารับผิดชอบโดยตรงผมให้คนไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วกลุ่มเนี้ยถ้าจะเข้ามานะก็จะไม่เข้ากรุงเทพก่อนจะอยู่ตามต่างจังหวัดอันนี้ไม่บอกนะจังหวัดต่างๆที่นอกกรุงเทพถึงเวลาเนี่ยผมก็พูดมากไม่ได้ไงแต่เป็นเรื่องของความที่ควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นเลยว่าการประชุมครั้งเนี้ยทุกพื้นที่ปลอดภัยหมดไม่มีพื้นที่ไหนที่ต้องคอนเซิร์นเลย
7: ภารกิจของตำรวจในการประชุมระดับโลกครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำบุคคลสำคัญและคณะทำงานที่เดินทางมาร่วมการหารือครั้งสำคัญแต่ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงการดูแลมวลชนที่ต้องการจัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์หรือสืบสอดในด้านการข่าวเพื่อป้องกันผู้หวังก่อความไม่สงบใช้โอกาสนี้ก่อเหตุด้วยทั้งหมดก็เพื่อทำให้การประชุมครั้งนี้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาชนไทยรวมทั้งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้ผู้นำนานาชาติได้ประจักษ์อย่างชัดเจนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
10: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเล่าเรื่องผ่านหนังสือพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของผู้พิการทางสายตาติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: ข้อข่าวเล่าประเด็น
12: ประโยคที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะตายเป็นประโยคที่วงการหนังสือได้ยินมาอย่างยาวนานแต่ในวันที่คนจำนวนมากหันไปเสพสื่อบนหน้าจอสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือไม่คนรุ่นใหม่ยังเปิดหน้ากระดาษอยู่หรือเปล่าและหนังสือยังมีบทบาทต่อสังคมอย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ภายใต้แนวคิด Alice Messageนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุว่าวงการอ่านยังไม่ตกและยังแข่งขันกันดุเดือดร้านหนังสืออาจหายไปบ้างแต่คนยังหาซื้อหนังสือได้และกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังมางานหนังสืออย่างต่อเนื่องโดยนักอ่านเจนซีมางานหนังสือมากที่สุดถึง170และใช้จ่ายมากที่สุดด้วยรสนิยมของนักอ่านยังแตกต่างหลากหลายขึ้นจึงมีสำนักพิมพ์เปิดใหม่เพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเช่นสำนักพิมพ์สืบสวนสอบสวนญี่ปุ่นหรือสำนักพิมพ์นิยายแฟนตาซีและโรแมนตซีส่งผลให้งานครั้งนี้มีหนังสือออกใหม่มากกว่า 1,000 ปกนายกสมาคมยังชี้ว่าการซื้อกับการอ่านเป็นคนละเรื่องกันคนจำนวนหนึ่งมีความสุขตั้งแต่ตอนซื้อและมีความสุขอีกครั้งเมื่อได้เปิดอ่าน
13: แน่นอนว่ามีหนังสือใหม่มากกว่า 1,000 ปกนะครับหนังสือใหม่คือไฮไลท์อยู่แล้วของงานไม่ได้มีเทศกาลมากมายนะครับมีออเตอร์ซาลอนมีคนมาขึ้นมาพูดบนเวทีโดยให้คนภายนอกเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นฮิตอยู่แล้วนะครับมีเทศกาลที่เราสามารถส่งกำลังใจให้กับตัวเองผ่านทางหนังสือนะครับด้วยการมากกว่า10เทศกาลนะครับและทางส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของนักพิมพ์เนี่ยก็มีหลายพื้นที่เข้ากับหนังสือที่ผ่านมาทุกครั้งกลับมา
12: อย่างไรก็ตามวงการหนังสือไม่ได้ปราศจากความท้าทายอุทกภัยที่ผ่านมากระทบทั้งการผลิตและกำลังซื้อซึ่งอาจกระทบต่องบซื้อหนังสือ แม้สมาคมเชื่อว่านักอ่านจะยังมาเลือกซื้อหนังสือที่รอคอยในอีกด้านหนึ่งผู้อ่านให้ความสำคัญกับการออกแบบปกรูปเล่มและคุณภาพการผลิตมากขึ้นหนังสือจึงยังเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจผู้จัดพิมพ์ต้องพัฒนาหนังสือให้ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนที่ต้องการฉบับพิเศษสำหรับสะสมและกลุ่มที่มองหาราคาจับต้องได้นอกจากการซื้อขายงานนี้ยังมีพื้นที่ที่เปิดให้สังคมมีส่วนร่วมเช่นเวทีออเทอร์ซาลอนที่ให้คนทั่วไปขึ้นเล่าเรื่องของตัวเองทางชีวิตการเป็นหมอนักบินหรือเขียนอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนิทรรศการของมูลนิธิคนตาบอดไทยที่ชวนทำความรู้จักอักษรเบลและการผลิตหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงได้และนิทรรศการที่จัดแสดงหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม
13: ่ความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยก็ส่งหนังสือใหม่เข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษนะครับและคุณภาพของหนังสือนี่ก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักอ่านเนี่ยจะเข้ามาไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับแน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้ครับ
12: คำตอบของคำถามที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือตามมุมมองของสมาคมคือวงการอ่านยังไปต่อและพร้อมปรับตัวให้ทันนักอ่านยุคใหม่ส่วนสิ่งที่สังคมจะได้จากงานลักษณะนี้คือพื้นที่ที่คนทั่วไปได้เป็นทั้งผู้อ่านและผู้เล่าเรื่องโอกาสของผู้สร้างสรรค์หน้าใหม่และการเปิดทางให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการอ่านได้เท่าเทียมขึ้นงานจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่หอ5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ในวันที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวและการอ่านต้องแข่งขันกับสื่ออื่นอีกมากงานหนังสือจะพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าหนังสือจะยังมีพื้นที่ในสังคมไทยคงต้องติดตามกันต่อไปจิตรวรรณช่วยเท้ารายงาน
14: จังหวัดภูเก็ตรวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดและประชาชนจังหวัดภูเก็ต
15: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยจำนวน5ช่อในนามจังหวัดและอำเภอทั้ง3อำเภอรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งได้ตั้งเป้ารวบรวมดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 120,000 ดอกโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569ก่อนส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
16: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
17: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: โดนครับซื้อครับ
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
20: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
21: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
22: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่านั้นก็โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจะได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษา เขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

0: ติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 8:01 น.ต่อจากนี้ไปชนิดตามรับฟังรายการจับกระแสข่าวค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวค่ะกับช่วงเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออดโมบายค่ะจะเจอกันทักทายกันวันนี้ค่ะผู้ฟังวันอังคารที่13ตุลาคม2569วันนี้เป็นวันสำคัญของคนไทยทั้งประเทศ13ตุลาคมค่ะเดี๋ยวในเรื่องนี้จะพูดคุยกันแต่ในช่วงนี้ทักทายคุณอับดุลกาลีกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิสมัยสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้เราสองคนก็มาทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับถึงแม้วันนี้คุณพิสมัยบอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับแต่เราสองคนได้หยุดไหมก็ต้องมาเจอคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับถ้าเป็นคนอื่นก็สามารถไปม
0: ี
1: โปรแกรมไหนต่อไหนได้ละอะไรประมาณนี้นะครับแต่ด้วยหน้าที่ของเราต้องมีความรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับ
0: วันนี้ต้องบอกว่าอยู่กันยาวๆเนี่ยอยู่ดูแลคุณผู้ฟังหนูคุณรู้ไหมวันนี้ถึงกี่โมง
1: นั่นแหละ
0: 6 โมงเย็น
1: ถึง6 โมงเย็น
0: อะไรคือวันหยุด
1: อะไรคือวันหยุดนั่นแหละก็หน้าที่ของเราไม่เหมือนเพื่อนนะครับ
0: ด้วยต้องบอกว่าแต่ละอาชีพแต่ละหน้าที่แตกต่างกันไปนะคุณหมอพยาบาลตำรวจทหารคุณครูคือทุกหน้าที่สำคัญหมดแต่แตกต่างในบริบทต่างๆนั่นเอง
1: ซึ่งงาน
0: เราก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแค่นั้นเองนะ
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งวันนี้คุณเป็นวันสำคัญถ้าย้อนกลับไป10 ปี
1: ครับ
0: วันนี้เป็นวันที่คนทั้งประเทศร้องไห้
1: ใช่
0: 10 ปีผ่านมาวันนี้เป็นวันสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกยังคงนึกถึงยังคงระลึกถึงกันอยู
1: ่
0: น
1: ั่
0: นก็คือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9
1: ในหลวงรัชกาลที่
0: 9 13ตุลาคมค่ะหรือว่าวันนี้นะในส่วนของประเทศไทยก็ได้กำหนดให้เป็นวัน
1: ณวมิน
0: ทรมหาราช
1: ใช่แล้ว
0: ก็หมายถึงวันที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์พระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ณวมินแปลว่าพระมหาราชรัชกาลที่9มหาราชแปลว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติอันยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ประสงค์นิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศก็จะน้อมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และก็จะมีกิจกรรมต่างๆไม่ใช่เป็นส่วนของพิธีถวายราชสักการะการวางพวงมาลาการทำบุญตักบาต
1: ร
0: และกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมนั่นเองค่ะในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: ใช่ครับผมก็อย่างที่บอกวันนี้เป็นวันที่ระลึกนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเป็นวันท่าพูดภาษาง่ายๆบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็เป็นวันจากไปของพระองค์ท่านนะครับถ้าเราย้อนได้10ปีใช่ไหมคุณพอถึงวันนี้เป็นวันที่อะไรนะประชาชนชาวไทยสุดเศร้าที่สุดนะครับมากมากเป็นวันที่ชาวไทยทุกคนต้องหลั่งน้ำตากันทั่วประเทศเลยนะครับ
0: 10ปีผ่านไปดิฉันจำได้ตอนนั้น5 โมงเย็นน่ะตอนที่ท่านประกาศใช่ไหม
1: ประกาศครับ
0: คุณรู้ไหมว่าดิฉันนั้นวันนั้นจัดรายการไม่ได้เลยคือตอน5 โมงเย็น
1: ครับที่เขาประกาศ
0: ใช่คือกำลังจะมาจัดรายการอยู่แล้ว
1: ครับพอรู้ข่าวนี้
0: จัดรายการไม่ได
1: ้มันสึก
0: ดิฉัน
1: อื้อเน
0: าะจริงนั่งร้องอยู่หน้าบ้านน่ะในขณะที่คุณสาริปะอยู่เวรหนูฉันจำได
1: ้ครับอ๋อจำได้
0: ดิฉันโทรมาบอกคุณสาริปะว่าเปิดเพลงไปเลยนะคุณนึกออกไหมคือแบบ
1: ใช่
0: ทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกเพราะว่าเรา
1: ต้องสูญเสียพ่อของเราคนนึงอ่ะ
0: แล้วเราก็แบบรักอ่ะค
1: ุ
0: ณออกไหมล่ะนะก็เลยแบบทำอะไรไม่ถูกดิฉันเชื่อว่าทุกคน มีอาการที่ไม่ต่างไปจากดิฉัน
2: ใช่ครับผม
0: หลายคนหนักกว่าดิฉันอีกนะคุณบอกว่าร้องจนแบบ
2: ใช่บางคนก็อันไม่กินไม่นอนเลยนะ
0: หนักกว่าอีกนะแต่ณวันนี้ต้องบอกว่าคนไทยทั้งประเทศก็ยังรักพระองค
2: ์ใช่ยัง
0: อยู่ในใจ
2: ถูกต้องซึ่งพระราชดำรัสของพระองค์ท่านก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนยังเป็นแบบอย่างของท่านอยู่นะครับ
0: ไม่ใช่เป็นส่วนของพระราชกรณียกิจมากมายโครงการอันเนื่องพระราชดำริอย่างมากมายนะในวันนี้เรามาในส่วนของพื้นที่จังหวัดราชวาสของเราในช่วงเช้าก็มีพิธีทำบุญตักบาตรและในช่วงนี้มีพิธีวางพวงมาลาอยู่นะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
2: ใช่ทุกเชื่อเหลือเกินว่าทุกจังหวัดนั่นแหละก็จะมีพิธีในวันนี้นะครับ
0: มาดูในส่วนของเรื่องราวข่าวกันต่อคนฝนฟ้าอากาศเป็นไงด้านนอก
2: ฟ้าอากาศเป็น
0: วันนี้มีแดดนะคุณ
2: ใช่ใช่วันนี้มีแดดนะว่าวันนี้แหละที่กำที่ตามประกาศของอุตุนิยมวิทยาบอกให้เฝ้าระวังอีกวันนึง
0: ใช่
2: นะ13ตุลาคมแต่ก็ไม่แน่นะเช้านี้อาจจะแดดออก
0: ใช่
2: พอช่วงบ่ายขึ้นมาสายๆขึ้นมาอาจจะพลิกก็ได้คุณ
0: ถูกต้องนะ
2: เชื่อใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ฝนฟ้าสมัยนี้
0: คือเอาจริงๆนะบ้านเราเนี่ย1วันเนี่ยมีหลากหลายฤดูหลากหลายอากาศที่แบบแป๊บฝนตก
2: เมื่อวานช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยเห็นว่านึกว่าจะเอาใหญ่ละเห็นไหมเราก็รีบขนอะไรที่อยู่กลางแดดกลางอะไรก็รีบเอาเข้าบ้านเลย
0: จะบอกว่าแบบตอนประมาณ4โมงกว่า
2: สี่โมงกว่า
0: ก็จะมีโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งถามว่าแบบเนี้ยหลายคนว่าโอ้แค่โปรยปลายเองแต่อากาศแบบนี้แหละคุณไอ้โปรยปลายนี่แหละเป็นหวัดง่ายเลยทีเดียว
2: นะเป็นผลต่อสุขภาพ
0: ถูกต้องนะแต่ถ้าหนักไปเลยอ่ะ
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้ไปเลยนะ
2: มันก็นะมันก็ไม่ค่อยจะทวงกันเท่าต่อสุขภาพนะแต่ว่าถ้าปล่อยแบบนี้แหละถ้าเราไปโดนนิดนึงเราก็แบบปล่อยเหมือนกันเอ๊ะโดนฝนนิดเดียวนี่แหละ
0: ขี่รถฝ่าไปเลยไม่เป็นไร
2: ใช่นี่แหละ
0: ไม่ได้นะ
2: ก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีในช่วงนี้นะอากาศเปลี่ยนแปลง
0: มาดูในส่วนของรายงานอากาศประจำวันนี้ค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงค่ะประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างค่ะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยพยากรณ์สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังก็ในช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังด้วยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เรา รู้กันอยู่นะครับภาคใต้บ้านเราก็สู่ฤดูฝนแล้วแล้วก็ฝนก็กำลังจะมาแล้วนะครับฟังพยากรณ์อากาศตามในทีวีเพราะว่าตอนนี้ภาคใต้บ้านเราก็เข้ามาแล้วนะแต่ก็อยู่ฝั่งภาคใต้ตอนบนอยู่ที่นู่นฝั่งนู้นนครศรีธรรมราชชุมพรแล้วก็ทยอยกลับมาบ้านเรานะครับมาถึงข่าวคราวนี้คุณโอ้โหเป็นที่แบบ
0: เมื่อวานนี้
1: พี่น้องประชาชนของเราไม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้บ้านเราคุณที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งชาวไทยของเราก็ช่วงนี้ที่เราคุณก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าเขาไปทำพิธีอุมเราะห์กันซึ่งเมื่อวานนี้แล้วก็หลายวันที่ผ่านมาจากสถานีหาดใหญ่ของเราไปที่กรุงเทพกรุงเทพก็อยู่ที่กรุงเทพ
0: ติดค้าง
1: อยู่ที่กรุงเทพไม่สามารถเดินทางไปซาอุดิอาระเบียได้เนื่องจากว่าข่าวคราวอย่างที่รู้ใช่ไห
0: ม
1: ว่าทางกลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินซาอุดิอาระเบียทำให้เครื่องบินของซาอุดิอาระเบียไม่สามารถมารับพี่น้องชาวไทยของเราที่จะไปซาอุดิอาระเบียได
0: ้
1: นี่แหละเป็นปัญหาพูดถึงเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังก็ดูอยู่ก็ดูแลนะก็เลยท่านนายกสั่งให้มท.2สอบต.เร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยที่ตกค้างหลังเหตุโจมตีสนามบินริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียคุณนายกก็ได้สั่งการให้หน่วยที่รับผิดชอบนะเร่งให้ความช่วยเหลือผู้แสวงบุญนะครับจากเหตุการณ์สนามบินนานาชาติคิงคาลิดของซาอุดิอาระเบียนะที่ถูกกลุ่มฮูติโจมตีทำไมเขาไม่นิ่งเนี่ยคุณ
0: ทำไมก็ไม่นิ่ง
1: เออให้เขานิ่งๆเราจะได้นิ่งแล้วนะครับที่ถูกโจมตีเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นห่วงเรื่องการตกค้างของผู้แสวงบุญชาวไทยที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์อย่างนครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียจึงมีข้อสั่งการให้นายเจเซตไทเซรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยที่ตกค้างที่กรุงเทพมหานครบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีในวันและเวลาที่จองเที่ยวบินได้ซึ่งทางสอบต.และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ร่วมกันจัดหาที่พักชั่วคราวพร้อมประสานสายการบินเพื่ออำนวยความสะดวกคุณเพราะตอนนี้ก็ยังตกค้างอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็สถานที่ก็ทางสอบต.ก็จัดหาเรียบร้อยเพราะตามกำหนดการแล้วจะบินแล้วใช่ไหมไม่ต้องมีการพักคอยแล้วแต่ในเมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับแต่ก็ทางนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กับสอบต.สอบต.ก็รีบดำเนินการหาที่พักให้ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้คุณภายหลังการหารือกับผู้แทนสายการบินซาอุดิอาระเบียแอร์ไลน์ทางสายการบินซาอุดิอาระเบียแจ้งว่าอยู่ระหว่างการประสานจัดหาเที่ยวบินจากเมืองอื่นของซาอุดิอาระเบียเพื่อเดินทางมารับผู้แสวงบุญตกค้างในประเทศไทยเราและบินตรงสู่เมืองเจด้าเพื่อประกอบพิธีอุมเราะห์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะที่มีการ
0: สำหรับในส่วนของ ท่านนายกก็เป็นห่วงเรื่องนี้ก็ได้สั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินการค่ะนะช่วยเหลืออยู่แล้วซึ่งต้องบอกว่าต้องรอติดตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนของซาอุดิอาระเบียฝั่งนู้นนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะไปได้อยู่
2: ใช่นะครับ
0: นั่นแหละต้องรอฝั่งนู้นว่าถ้าฝั่งนู้นโอเค
2: โอเค
0: เราถึงจะไปได้ไง
2: ใช่อันนี้ข่าวของบ้านเราผู้ที่ตกค้างบ้านเราเห็นได้ยินข่าวว่ามีที่ไปตกค้างที่สนามบินฝั่งนู้นก็แล้วมีแล้วเช่นเดียวกันเพราะว่าบางสายการบินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราบินตรงไปถึงซาอุเลยม
0: ัน
2: จะต้องไปอยู่ที
0: ่
2: ประเทศนั้นประเทศนู้นใช
0: ่
2: บางกลุ่มก็ยังคงค้างอยู่สนามบิน
0: อัน
2: นี้ยังอยู่นะตามข่าวคราวแต่ว่าที่กรุงเทพมหานครก็หลายรุ่นเลยนะเพราะว
0: ่
2: าเขาตกค้างตั้งแต่วันที่จะตามที่ข่าวมาวันที่11แล้ว11แล้วก็แต่ละกลุ่มก็หลายคนเป็นร้อยๆแล้วก็ของวันที่12อีกเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่รู้อยู
0: ่
2: ท
0: ุ
2: กวันก็จะมีการออกไปแล้วก็สมัยนี้เพื่อความสะดวกเขาจะนำเครื่องบินซาอุดีอาระเบียมารับเลยโดยตรงเพราะของเราก็มีการประชาอะไรนะมีการอะไรนะคือพูดจาเหมือนกับไปฮัทก็เหมือนกันสมัยนี้ก็เอาเครื่องบินจากซาอุมารับเลย
0: คือไม่ต้องไปต่อ
2: ใช่ใช่ไม่ต้องหลายที
0: ่
2: ว่าหลายที่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละคุณ
0: นี่แสดงว่าใครที่จะไปฝั่งนู้นน่ะคือต้องด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตด้วยนะ
2: ใช่
0: ว่าให้สงบดีๆจะได้ไปกันอย่างราบรื่น
2: เหมือนกับที่เราคุณเข้าใจหรือเปล่าบางทีเขาบอกว่าเราจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วทั้งกายทั้งใจแต่ดันมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เหมือนกับว่าพระองค์ท่าน
0: ยังไม่ให้เราไป
2: ยังไม่ให้เราไปยังไม่ถึงเวลาของเรา
0: อีก
2: นี่แหละ
0: มันอยู่ที่โชคชะตาฟ้าลิขิตเลยนะคุณว่า
2: ใช่ถูกต้อง
0: ถึงเวลาที่คุณจะได้ไปแล้วหรือเปล่า
2: จริงจริงเนี่ยอย่างเนี่ยอะไรนักอมรที่จะไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าคือยังตกค้างอยู่นะยังไม่สามารถที่จะบอกว่าจะไปวันนี้จะไปพรุ่งนี้เขากำลังเจรจาเคลียร์กันอยู่แต่จริงๆแล้วเขาก็อยากจะให้ไปนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้ทางฮูติเองที่เราประกาศเมื่อวานเขาบอกว่าเขาไม่รับรองความปลอดภัยอะไรนะ
0: จากน่านฟ้า
2: จากน่านฟ้าน่านฟ้าใช่แต่จริงๆแล้วเขาบอกโอเคที่ประกอบพิธีฮัทที่ไปประกอบพิธีจะเป็นจังหวัดนะจังหวัดมาดินนะเราถือว่าเป็นจังหวัดนึงแล้วก็เมกะเขาจะไม่ยุ่งตรงนั้นแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในนั้นและโอเคเขาจะไม่ยุ่งเขาประกาศแล้วก็จะไม่ยุ่งตรงนั้น
0: คือจะไม่ยุ่งผู้ที่อยู่ในนครเมกะหรือว่าม
2: าดินนะ
0: มาดิน
2: นะ
0: เขาจะไม่ไปทำอะไรแน่นอน
2: แน่นอน
0: จะไม
2: ่
0: มีการก่อเหตุอะไรแน่
2: ถูกต้องใช
0: ่กว่าจะไปถึงที่นั่นล่ะ
2: นั่นแหละนั่นแหละ
0: สมมุติ
2: น่านฟ้าไงนั่นแหละ
0: เกิดวันดีคืนดีขึ้นมา
2: ขึ้นมานั่นแหละ
0: เหตุการณ์เราก็เดาไม่ได้ด้วยนะ
2: ถูกต้องก็นั่นแหละคนที่จะให้ไปมันก็ต้องคิดหนักหน่อยไงที่เขาประสานกับเจ้าหน้าที่ทางนู้นในเมื่อน่านฟ้าเหมือนกับน่านฟ้าเขาไม่เปิดเขาเปิดได้แหละแต่ว่าไม่รับรองความปลอดภัยอย่างที่คุณบอกขึ้นวันดีคืนดีอาจจะโดนเราก็ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหม
0: ถูกต้อง
2: นั่นแหละก็ฝากนะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมภาคใต้บ้านเราและส่วนมากคุณที่ไปทำอุมเราะห์แล้วก็ท่านนายกก็ฝากให้สอบตแล้วก็มทมท3นะให้ช่วยดูแลตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ก็ต้องบอกว่าจริงๆนะก็คิดหนักอยู่บางทีถ้าเราอยากคิดให้สบายใจอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเราที่ให้เราไป
2: ใช่ใช่ได้แหละเนี่ยคุณรู้ไหมที่รู้กังวลเรื่องนี้เพราะว่าที่บ้านหลายคนไงญาติพี่น้องก็ไปหลายคนไงก็เลยแบบทำให้ทางญาติของเราฝั่งนี้ก็เป็นห่วงไงเพราะเพิ่งไปส่งเมื่อวานก็ไปเมื่อวานไปส่งที่สนามบินหาดใหญ่ไง
0: ถ้าหากว่าอยู่ในประเทศอ่ะยังดูแลกันได
2: ้ใช
0: ่แต่ถ้าไปตกค้างอยู่ที่ประเทศอื่น
2: ใช่
0: มันลำบากนะ
2: ยิ่งใหญ่อีกมีความเป็นห่วงยิ่งใหญ่อีกนะครับแต่ถ้าจะตกค้างโอเคถ้าไม่สามารถเดินทางไปได้โอเคเนาะก
0: ็
2: สามารถกลับมาเดี๋ยวก็กลับมาตั้งหลัก
0: ตั้งหลักใหม
2: ่อะไรประมาณนี้แหละ
0: ถ้ายังอยู่ในประเทศไทยจะกลับมาตั้งหลักกันได้
2: ใช่ถูกต้อง
0: แต่ถ้าเราไปค้างอยู่ประเทศไหนสักประเทศหนึ่ง หันซ้ายหันขวาไปไม่ค่อยถูกนะคุณ
2: ใช่จริงแล้วก็คุณเห็นไหมที่สถานที่สนามบินที่โดนโจมตีสนามบินอะไรคาลิดอะไรของซาอุดิอาระเบียที่อยู่ในเมืองหลวงด้วยนะที่เมืองริยาดอ่ะของซาอุดิอาระเบียผู้คนที่อยู่ในสนามบินเนี่ยเห็นภาพมานะผู้คนแต่งชุดที่จะไปทำบุญ
0: อ
2: ่ะเพราะเมืองอะไรของริยาดมันก็เมืองทำบุญอยู่แล้วเขาใส่ชุดขาวแหละชุดขาวไปทำบุญเห็นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตอนนี้เมื่อวานนั้นได้บอกว่าที่บอกว่าเสียชีวิตไป12รายบาดเจ็บก็300กว่ารายแต่ตอนนี้เพิ่มแล้วนะยอดผู้เสียชีวิตอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามในข่าวต่างประเทศอีกสักครู่ว่าเหตุการณ์เรื่องราวนี้จะบานปลายต่อหรือว่าจะหยุดแค่นี้คุณ
0: นะแต่สำหรับในส่วนของรัฐบาลนะรัฐมนตรีแต่ละท่านคุณตอนนี้นะก็ต้องบอกว่าทำหน้าที่ของตัวเอง
2: ถูกต้อง
0: ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันไป มาช้าแต่มานะ
2: ใช่มาช้าแต่มานะ
0: มาช้าแต่มานะ
2: ใช่
0: คืออาจจะลงพื้นที่ช้าหน่อยสำหรับรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงแต่ละท่านแต่ฉันก็มานะ
2: ใช่เพราะว่าบางทีคือเขาปฏิบัติงานทุกวันนั่นแหละแต่ว่าพื้นที่ใกล้ๆก็อาจจะไปก่อนแล้วก็ทยอยคือจะให้ไปในวันเดียวมันก็คงเป็นไม่ได้ก็เลยทำให้เลทหน่อยช้าหน่อยแต่ก็ถึง
0: มาช้าแต่มาน
2: ะแต่มาช้าแต่ก็มานะ
0: นะแล้วก็แม่ช่วยเหลือเต็มที่แล้วนะ
2: ใช่
0: คุณไปต่อกันคุณมีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับการเมือง
2: ก็เกี่ยวกับบอร์ดประกันสังคมแหละคุณที่เขามีการนับคะแนนแล้ว
0: เขาเป็นทางการหรือยัง
2: ยังรู้สึกว่าเป็นทางการเขาจะประกาศใช้เวลา30วันอยู่นะถ้าตามข่าวอ่ะคุณประกาศอย่างเป็นทางการนะเรามาฟังตรงนี้ก่อนนะครับคือเมื่อวานนี้นะครับทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ได้เปิดเผยผลนับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมคดีที่เรียกว่าบอร์ดประกันสังคมอ่ะนะอย่างไม่เป็นทางการขณะนี้การนับขณะนี้การบันทึกผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศสิ้นสุดครบทุกที่เลือกตั้งแล้วนะโดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น1ล้านกว่าคนคุณโอ้โหนะครับเยอะนะ1ล้านกว่าคนแบ่งเป็นพวกนายจ้าง 12,200 คนแล้วก็ผู้ประกันตนผู้ประกันก็คือผู้ที่ประกันสังคมอ่ะนะ 991,415 คนเกือบล้านเลยนะผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เกือบล้านเลยเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมคุณแล้วก็สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการนั้นทางกกต.จะต้องรวมคะแนนของแต่ละจังหวัดตามที่ได้รับรายงานจากกกต.เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามลำดับคะแนนจากนั้นจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างและกรรมการฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมต่อไปคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันอย่างที่บอกภายใน30วันตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่ากรรมการรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายจนเป็นเหตุให้พ้นสภาพการเป็นกรรมการสปสปสจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
0: อ๋อ
2: ก็ถือว่าเหมือนกับขสแหละประกาศก่อนแล้วก็ค่อยไปสืบเสาะหาว่าคนนี้มีคุณสมบัติครบไหมอะไรประมาณนี
0: ้
2: ถ้าไม่ถ้าคุณสมบัติไม่
0: ผ่าน
2: ไม่ผ่านไม่ครบอะไรก็ค่อยว่าทีหลังอาจจะดึงออกอะไรประมาณนี้แหละนะก็ถือว่ากระบวนการบอร์ดประกันสังคมนี่ยิ่งใหญ่นะเพราะว่าผู้ประกันตนอ่ะที่นี่เราก็เป็นคนนึงแต่ประกันตนใช่ไหมเมื่อก่อนนะเขาบอกว่าแบบเขาก็ไม่ได้ใช้อะไรของประกันสังคมเลยเนี่ยตั้งแต่ ประกันสังคมมา10กว่าปีแล้วไม่เคยใช้อะไรเลยอะไรประมาณนี้แต่เงินก็ต้องมีการหักทุกเดือนทุกเดือ นแล้วก็เราก็จะว่าเออตอนนี้ยังไม่ใช้ต่อไปคุณก็ได้ใช้อะไรประมาณนี้อาจคุณมีลูกมีเมียคุณไปโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้แต่บางคือส่วนมากอ่ะเขาคิดแบบส่วนมากเขาไม่ได้ใช้กันก็เลยแบบว่าถ้าเป็นอย่างปัจจุบันที่เขาบริหารแบบนี้คือเหมือนกับว่าผู้ประกันตนเสียเปรียบอ่ะเข้าใจไห
0: ม
2: เขาคิดแบบนั้นเขาเสียเปรียบก็เลยมีการเนี่ยจะเอาแบบใหม่อะไรประมาณนี้โดยเขาเอาพวกเขาด้วยมาเป็นคณะกรรมการอ่ะผู้ที่ประกันตนเองอ่ะเป็นคณะกรรมการตรงนั้นด้วยก็เขาจะได้เห็นความเห็นชอบนะของว่าจะเอายังไง
0: ให้ดูว่าลู
2: กจ
0: ้
2: างอย่างเรา
0: หรือว่าผู้ที่ใช้อ่ะต้องการอะไรบ้างไม่ใช่เฉพาะแค่นายจ้างที่จะให
2: ้
0: หรือว่าในส่วนของรัฐบาลทางด้านรัฐบาลทั้งนายจ้างอะไรเนี่ยมันคือมันต้องรวมกันน่ะคุณว่ายังไงใช่ไหมว่านายจ้างจ่ายเท่าไหร่รัฐบาลจ่ายเท่าไหร่
2: ใช่ใช
0: ่ผู้ประกันตนจะได้
2: ส
0: ิ
2: ทธ
0: ิ
2: ์อะไรบ้าง
0: บางคนอ่ะไม่เคยรู้เลยคุณว่าฉันได้สิทธิ์อะไรบ้าง
2: ถูกต้อง
0: นะ
2: เพราะว่าไม่เคยไปใช้สิทธิ์ไงแต่ว่าเงินนี่หักทุกเดือน
0: หรือว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นจากเดิม อะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี
2: ้อะไรแบบนี้
0: คือให้มีได้พูดคุยกับผู้ประกันตน
2: ให้มันจงแจ้งนะว่าผู้ดำเนินการบอร์ดประกันสังคมเขาเอาเงินส่วนนี้ไปทำอะไรบ้างไม่ใช่เหมือนที่ผ่านมาไปทำปฏิทินแจกนะไปทำปฏิทินแจกงบเท่าไหร่อ่ะเป็นล้านล้าน
0: เขาทำปฏิทินแจกอ่ะเขาไปดูงานต่างประเทศตั้งกี่ประเทศ
2: ก็นั่นแหละก็คืออยากจะให้คือตรงนั้นมันมีประโยชน์อะไรให้กับผู้ประกันตนไหมอะไรประมาณนี้
0: ก็มีประโยชน์ไงตอนนั้นน่ะเขาออกมาชี้แจงแล้วบอกว่าประชาผู้ประกันตนจะได้ดูปฏิทินก็ออกมาชี้แจงแล้วไง
2: จับกำลังจะบอกว่าปฏิทินเนี่ยเขาตั้งงบเป็นล้านๆใช่ไหมแต่เขาบอกว่าแจกไม่ทั่วทีผู้ประกันตนน่ะ
0: ยังได้ไม่ครบ
2: ยังได้ไม่ครบทีทั้งที่ตั้งงบนั้นเหมือนกับว่าให้ครบผู้ประกันตนเท่าไหร่ทั้งหมดอะไรประมาณนี้
0: ถ้าที่ถามว่าเขารู้ไหมรู้เพราะว่าเขาหักเงินอยู่เนี่ย
2: ใช
0: ่หนึ่งละสองเนี่ยที่แตกปฏิทินน่ะคุณก็ไปดูงานถึงต่างประเทศนะ
2: เ
0: ขาไปกันเหมาเครื่องบินเป็นลำๆเลยนะคุณเขาไปศึกษาดูงานมาแล้ว
2: นั่นแหละซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าปีนี้เขาหย่อนๆเลยนะจะไม่มีตรงนั้นแล้วอ้าวถ้าคุณทำถูกต้องก็ดำเนินการต่อไปได้อะไรแบบนี้ตรวจสอบได้อะไรแบบนี้ไง
0: นะก็

0: แล้วนะประกันสังคมอ่ะ
1: คือต้องบอกว่าถ้าประกันสังคมอ่ะผู้ที่จ่ายประกันสังคมอ่ะบางคนนั้นเขาก็มีการเปลี่ยนงานลาออกนู่นนี่นั่นถูกต้องไหม
0: ใช
1: ่เพราะลาออกปุ๊บมันแหละคุณว่าทำไมจะต้องรอถึง55
0: อ
1: ันนี้เป็นที่เขาคุยกันไม่ใช่
0: เ
1: ฉพาะว่าเราเนี่ย
0: ใช่
1: เขาก็จะคุยกันว่าทำไมต้องรอถึง55ล่ะถึงจะจ่ายเงินคืนเขา
0: เงินคืนเขา
1: ในเมื่อเขาลาออกแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาไปอยู่บ้านแล้วนู่นน
0: ี่ทำไมไม่เคลียร์ให้เขา
1: ทำไมไม่เคลียร์ให้เขาให้จบตั้งแต่เริ่มต้น
0: ใช่
1: สมมติว่าอ่ะลาออกแล้วจะไม่ทำงานแล้วจะอยู่บ้านละคุณเคลียร์ให้เขาได้เลยไหมล่ะ
0: ถูกต้อง
1: อันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่ประกันตนเขาคุยกัน
0: เขาคุยกัน
1: แต่เราในฐานะที่ก็ไม่ได้
0: ประกันสังคม
1: ไม่ประกันสังคมแต่ก่อนที่เราจะมาถึงตรงเนี้ยเราก็ประกันสังคมมาก่อน
0: ใช่ใช่
1: อย่างที่ดิฉันบอกคุณดิฉันรอ55ก่อน
0: ใช่
1: ใช่แล้วก็หมายว่าจะอยู่ถึงไม่ล่ะ55
0: ก็นั่นแหละถ้าเป็นไปได้อย่างที่คุณบอกในเมื่อเขาเป็นลูกจ้างมา10ปีแล้วอะไรประมาณ10ปีแล้วแล้วก็เขาออกไปเพราะว่าแบบไม่ไหวแล้วถึงแม้อายุจะไม่ถึง55
1: ใช่บางคนว่าฉันออกไปอ๋อฉันมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพอิสระฉันไปทำงานที่บ้านของฉันได้ก่อนเองทำได้ทำสวนตามภาษา
0: บางคนก็ไปมีครอบครัวบางทีก็จัดเลี้ยงลูกจัดไม่ทำงานอะไรประมาณนี้
1: จ่ายเลยได้ไหมล่ะ
0: ใช่ถ้าสามารถเคลียร์ตรงนั้นได้โอเคเห็นด้วยถึงว่าเท่าที่เขาจ่ายอะนะเขาอยากทำงานสมมติทำงาน10ปีได้เท่าไหร่ในส่วนของเขาก็ให้เขาไปเลยไม่ต้องรอถึง
1: แต่ในขณะที่เขาอ่ะจะต้องรอจนถึง55
0: ปี
1: แล้วถามว่าเขาฉันจะอยู่ถึงไหมล่ะ
0: แล้วสมมติถ้าเขาไปก่อนล่ะตรงนั้นใครจะได
1: ้ถูก
0: รู้ไหมเรื่องนี้ว่าใครจะได้
1: ไม่รู
0: ้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามประกันสังคมสมมุตินะสมมุตินะ
1: จริง
0: จริง
1: ถ้าสมมุติว่าไปก่อนแล้วใครจะไปติดต่อรับแทนเราอ่ะ
0: ใครจะไปติดต่อแทนเราอ่ะจริงจริงด้วยไม่รู้นะเนี่ยถ้าไม่คุยกันเนี่ยเพราะว่าเขาต้องรอถึงอายุ55ถึงแม้เราทำประกันสังคม10ปีแล้วก็เราก็จะทำงานอยู่จนถึงอายุ55ปีนั่นแหละที่เขาจะคืนให้
1: บางคนทำงานมาอ่ะ40แล้วฉันอ๋อเนี่ยฉันปลูกปาล์มปลูกยางอ่ะฉันปลูกยางกรีดได้ละฉันออกไปกรีดยางละเขาก็ลาออกเขาไม่ได้ส่งแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: ต้องรอนู่นก่อนสิ55
0: ถึงจะจัดการให้คืนให้คืนสิ
1: จริงนะ
0: นี่
1: คือสิ่งที่หลายๆคนพูดนะเราก็ไม่ใช่ประกันสังคมหรอกแต่เราก็คือได้ยินเขาพูดนะว่าอ่ะทำไม
0: คุณไม่ประกันสังคมหรอ
1: คุณนะตอนนี้เราก็นุ่
0: งใช่ใช่
1: แต่คือเรา
0: ที่ผ่านมาได้อยู่ก็ต้องรอ
1: ประกันสิต้องรอ55นู่นแหละ
0: สมมติต้องรอ55นู่นแหละอย่างของพี่ก็ครบแล้วไงก็ไปแล้วแหละพอครบ55ปั๊บวันไหนครบ55ปั๊บไปเลยอะไรประมาณนี้แหละ
1: เราก็จะนั่นแหละเป็นเดือนจะรับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญใช่ไหม
0: ไม่เขาคับให้เป็นก้อน
1: ให้เป็นก้อนเลย
0: เป็นก้อนเลย
1: มันจะมีที่อายุรวมเท่าไหร่ที่เขาให้เป็นรายเดือนอ่ะ
0: อันนี้คนสำหรับคนที่อายุ60ปีแล้วที่คนเกษียณและอะไรประมาณนี้เขาจะมีจ่ายอีกนะ
1: ไม่ใช่ไอ้เช่นพี่เราอ่ะที่ทำงานที่เนี้ยที่ลาออกไปยังรับเป็นรายเดือนอยู่เลยยังรับเป็นรายเดือนอยู่เลย
0: ที่ลาออกหรือ
1: ลาออก
0: แต่เจ้ายังไม่เกษียณอายุ
1: ไม่ได้เกษียณอายุราชการแต่ลาออกก่อนพออายุ55ก็ไปเขาก็ส่งหนังสือมาที่บ้านแล้วก็ไปดำเนินการก็รับเป็นรายเดือนเดือนละ 2,000 3,000 ก็ว่ากันไปแล้วแต่จำนวนงวดที่เราส่งว่ามันจะครบกี่งวดใช่ไหมคุณนี่ก็ไม่เคยเข้าใจ
0: ก็เหมือนกับคนที่อะไรนะเกษียณน่ะเขาเจ้าก็จะมีเงินบำเหน็จตรงนี้ด้วยคุณนี่ก็มีข้อดีเหมือนกันนะบำเหน็จด้วยถ้าอย่างที่บอกถ้าจะเอาบำเหน็จก็เป็นก้อนใช่ไหมถ้าจะเอาบำนาญก็คือแต่ละเดือนก็จะให้แล้วแต่และที่เราเก็บนะเราสะสมเก็บมากเท่าไหร
1: ่ว่ากี่งวดได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรของเขานั่นแหละนะเราก็ไม่ค่อยจะนี่เท่าไหร่
0: ใช่ใช่
1: แต่ถ้าเราสำหรับใครที่ต้องบอกว่าอยากจะรู้รายละเอียดเนี้ยก็ไปปรึกษาเขาได้นะเขาบอกว่าเขาก็ยินดีให้คำปรึกษาแต่ไม่ค่อยมีใครไปคุยกัน
0: เองซึ่งตอนนี้แหละมีคนสนใจแล้วแหละเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดังละอะไรประมาณนี้คุณมีผู้ประกันตนเองก็สนใจละกับเรื่องนี้กูทำงานมา10กว่าปีละ เราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์อะไรประ

0: สังคมเลยแล้วประกันสังคมเขาดึงอะไรนะเอาเงินของเราทุกเดือนทุกเดือนเลยเขาไปทำอะไรอ่ะเงินเราอะไรประมาณนี้บางคนนะก็ต้องไปศึกษาว่าเรานี้จะได้อะไรจากประกันสังคมใช่ไหมมันก็ต้องมีกลับคืนให้กับเรานั่นแหละนะครับโดยเฉพาะอย่างที่รู้ๆกันอยู่เมื่อก่อนเรามีประกันสังคมมีลูกสองคนก็เขาจะจ่ายค่านมบุตรไอ้ประกันเรียกค่านมบุตรก็ให้เดือนละ200ซุบซุบถึงสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้ได้600อยู่ได้ไหมขึ้นได้ยัง
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู
1: ้แค่600
0: อยู่นะครับต่อเดือนต่อคนแต่ก็คือได้เขาเรียกอะไรอ่ะได้บรรเทาในครอบครัวเลยนะสมัยก่อนคุณลูกสองคนเดือนเดือนไม่กี่บาทเลยประกันสังคมให้และคนละ200ได้ค่านมละ
1: ก็ไม่ได้แพงขนาดน
0: ี้ใช่
1: นมปัจจุบันนี้
0: สูงอยู่ก็เลยเข้าขึ้นมาเป็น600บาท
1: เมื่อก่อนมันต้องจ่ายค่าแพมเพิร์สมั้ยล่ะ
0: ใช่เมื่อก่อนไม่ใช่200คูณ150แต่เป็น150บาทเอง
1: มันไม่ต้องจ่ายค่าแพมเพิร์สป่ะล่ะ
0: แพมเพิร์สก็แล้วนะร
1: ุ
0: ่นเราแพมเพิร์สแล้ว
1: เหรอโอเค
0: แพมเพิร์สเลยนะรุ่นเราอ่ะโดยเฉพาะสมัยก่อนเราก็แบบคือบอกตัวเองนะบอกตัวเองคือเรานี่ได้รายได้น้อยเราก็ต้องอะไรนะพอประมาณเข้าใจไหมก็แพมเพิร์สนั้นใช้เฉพาะตอนกลางคืนเพราะว่าบางทีอยากให้นอนไม่อยากมา
1: อยากให้เขาหลับสนิท
0: ใช่หลับสนิทพอตอนกลางวันก็ยังใช้ผ้าอ้อมสมัยก่อนจำได้ไหม
1: ที่ทำ
0: พับแล้วก็จะมีผ้าพลาสติกที่มาหุบไว้เคยใช่ไหมเพราะว่าเคยเลี้ยงหลานอยู่ใช่ป่ะแบบนั้นแหละก็เลยช่วงนั้นอย่างนักกว่าจะถึงวันนี้แล้วใครๆก็มีทั้งนั้นแหละก็คืออย่างที่บอกแหละผ้าอ้อมก็ใช้แพมเพิร์สก็ใช้ช่วงกลางคืนเพราะว่าให้เขานอนสบายเราก็นอนสบายจะต้องไม่ต้องมาลุกขึ้นเพราะว่าเด็กๆ เขาฉี่ตอนกลางคืนแล้วก็ถ้ามันเต็มเพราะมันคันเห็นว่าใช่ไหมเด็กๆมันคันมันอยู่ไม่ได
1: ้ถ้าไม่ใช้แพมเพิร์สน่ะพอเปียก
0: ปุ๊บ
1: เด็กก็จะตื่น
0: เด็กก็จะตื่น
1: เราก็ต้องตื่นไปด้วย
0: ก็ต้องตื่นไปด้วย
1: ว่ากันไปกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็จะแบบโอ๊ยตาย
0: แล้วก็เอาไว้นอกบ้านด้วยเวลาไปนอกบ้านอะไรประมาณนี้ก็จะใส่นี่แหละยุคของเราประหยัดแบบนี้นะจะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ดีหรือเปล่า
1: แต่ณปัจจุบันนี้โหคุณทั้งวันทั้งคืน
0: ทั้งวันทั้งคืนช่วงไหนช่วงไหนก็แบบบางทีก็กล่องนึงก็วันเดียวอะไรนะถุงนึงอ่ะ
1: นะก็ว่ากันไป
0: ใช่
1: ไปดูในส่วนของประเด็นข่าวเศรษฐกิจ
0: เศรษฐกิจมีอะไรบ้างคุณพ
1: ู
0: ดถ
1: ึ
0: งเศรษฐกิจดูก่อนราคาทองคำเมื่อวานนี้คุณไม่ใช่โอ้โหแหละเอ๊ะเ
1: ออทำไมมันลงขนาดนั้นล่ะ
0: ไม่เยอะทีพูดถึงเมื่อวานนะเมื่อวานนะขึ้นลงเขาบอกว่า12ครั้งอยู
1: ่
0: แต่พอตอนปิดประมาณ5โมงอ่ะนะก็คือบวกลบคูณหารและขึ้นลงเลยประมาณนี้ก็คือติดลบเมื่อวานคือติดลบ100บาทราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับคือตอนนี้ก็ยังอยู่ 67,000 8,000 อะไรประมาณนั้นแหละยังไม่ถึง 70,000 เองนะคุณถ้าคุณจะไปจัดตอนที่ยังไม่ถึง 70,000 ก็ไปจัดได้นะ
1: คุณใช้คำว่าจะไปจัด
0: เพื่อจะไปจัดไงเพราะว่าตอนนี้คุณก็มีเศรษฐกิจของคุณก็ดีอยู่มีพืชผักสวนครัวออกตลาดอยู่อะไรประมาณนี้เผื่อสะสมจะไปจัดสักหนวดกุ้งอะไรประมาณนี
1: ้
0: จะได้เป็นจะได้บอกว่าดีปีนี้นะค่าผลไม้ของเราต่างๆนานาที่เราด้วยแรงของเราเนี่ยจัดหนวดกุ้งได้แล้วก็ทำให้คือเราจะได้มีความภาคภูมิใจกับการอะไรปลูกผักสวนครัวของเราคุณเนี่ยเรายึดของคนเข้าคนเฒ่าคนแก่โบราณนั้นขนาดมันแม่ของเรานะคุณเวลาเข้าเมื่อก่อนนั้นเราจะมีแหละผลไม้มีแหละลูกลำไยขายลูกลำไยเราเลยเป็นคนขายที่โรงเรียนวัดละ50สตางค์
1: คำว่าลูกลำเด็กสมัยนี้รู้จักหรือเปล่าก่อน
0: ไม่รู้แหละ
1: ลำไยอ่ะ
0: ลำไยอ่ะ
1: เด็กสมัยนี้รู้จักหรือเปล่า
0: เราเป็นคนขายนะคุณเวลาลำไยไปขาย
1: ม
0: ัน
1: เป็นผลไม้แบบโบราณแล้วก็มันไม่ได้โด่งดังเหมือนลงกันเหมือนมังคุดเหมือนเงาะเด็กเดี๋ยวนี้รู้จักหรือเปล่าน
0: ั่นแหละนั่นแหละถ้าไม่มีพ่อแม่ซื้อให้กินก็คือจะไม่รู้จักนั่นแหละเราที่ขายลำไยก็กำลังจะบอกว่าขายลำไยได้50สตางค์ใช่ไหมแล้วก็ขายวันละได้10บาท ไรประมาณนี้เบ็ดเก็บไว้แล้วก็เขาต้องซื้อแหละอะไรสักอย่างเข้าครัวเพราะว่าอันนี้เงินของลำลูกลำใหม
1: ่
0: เขาซื้อของเข้าครัวไม่ว่าจะเป็นกะละมังแม้แต่จานชามอะไรที่ใช้ในครกในครัวเรือนอ่ะเราพอเราแก่ตรงนี้เราเออดีนะถ้าเราปฏิบัติแบบคุณแม่ของเราอ่ะนะสมัยก่อนก็จะดีนะเพราะว่าของในครัวพลาสติกอ่ะมันก็แตกบ่อยอะไรเสียบ่อยก็เลยทำให้แบบนะของใช้ในครัวเรือเนี่ยมันต้องใช้ตลอดอยู่แล้วเนี่ยนิสัยแม่ของเราจะซื้อเวลารู้ซื้อขายอะไรก็เหอะที่บ้านเมื่อก่อนจำปะดะจำปะดะก็เยอะเหมือนกันมาขายที่นราธิวาสนี่แหละคุณเราก็มาหอกกับพ่อกับแม่มาตีซี่ขึ้นรถเมย์รถประจำทางแหละออกมาขายจำปะดะเนี่ยที่ปะดะมาเลฮิเลแหละจำได้
1: คุณจำปะดะปัจจุบันนี้กิโลละหลายบาทนะ
0: เออ
1: แพงนะจำปะดะ
0: แพง
1: ไม่ต่ำกว่า20
0: อ่ะเกินที่ซื้อวันก่อนรู้สึกว่า50ว่า40อ่ะแต่ว่าลูกใหญ่แล้วล่ะคือมันอยู่ในที่ลูกด้วยอ่ะ
1: ถ้าเป็นแบบจากแบบสตูลพัทลุงอย่างเงี้ย60 70นะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่แหละวันก่อนซื้อรู้สึกว่าเออประมาณ40 50นั่นแหละกิโลนึงแต่ว่าของบ้านเราว่าลูกใหญ
1: ่
0: แล้วก็เจ้าเดิมด้วยคือเราซื้อทุกปีรู้ว่าต้นนี้ลูกนี้ไปถามเจ้าของเลยอะไรแบบเนี้ย
1: เนื้อดี
0: เนื้อดีใหญ่
1: หวานอะไรนะภูใหญ่อะไรแบบเน
0: ี้ยใช่ใช่ใช่เม็ดเล็กเนื้อเยอะอะไรแบบนี้แหละคือรู้แหละว่าต้นนี้เจ้าของบอกว่าเออมีกินทุกปีเขาจะรู้เลยว่าแบบเราก็กล้าซื้อถึงแพงก็กล้าซื้อเพราะรู้แล้วว่าเนื้อเป็นยังไง
1: เพราะว่าคุณภาพคับคั่งจริง
0: ถูกต้องนะไปกันใหญ่ไปกันใหญ่เลยคุณ
1: ก็คุณพูดถึงก็ได้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอยู
0: ่อ๋อก็เศรษฐกิจอย
1: ู่ณปัจจุบันเนี่ยผลหมากรากไม้มากมายที่ขายสู่ตลาดจะมีราคาที่ถูกบ้างแพงบ้างก็ว่ากันไป
0: ก็ว่ากันไป
1: นะแต่ในส่วนของปัจจุบันนี้ถ้าบอกว่าถูกที่สุดดิฉันบอกว่าคงจะเป็นลองกองนั่นแหละที่ถูกที่สุด
0: ใช่ไหมเอออ
1: ่ะเพราะว่าถ้าเรานับไปมังคุดมังคุดเนี่ยก็ยัง20-30บาทอยู
0: ่ใช่
1: เงาะไม่ต่ำกว่า8บาทอ่ะแล้วพอมาลงกองอ่ะ 5-6 บาท
0: ใช่
1: จำปาดะอ่ะยัง20
0: ยัง20เออ
1: เป็นอย่างน้อย20อ่ะ
0: ใช่ๆ
1: แล้วยังมีในส่วนของลำไม้ของคุณ
0: อ
1: ่ะ1มัดก็10บาท20
0: บาท20บาท
1: 1มัดก็อย่างน้อยก็ครึ่งกิโล
0: ใช
1: ่ก็ถ้ากิโลนึงก็20เหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: จำปูหลิงผลไม้เก่าแก่พื้นบ้าน
0: เก่าแก่
1: ยังกิโลละ40เลยใช่ไหมล่ะ
0: อันนี้มันหายากไงคุณ
1: ลูกลังแข
0: กลังแขกก็แพง
1: โอ้โหกิโลละ50-60
0: ใช่
1: อันนี้คือนับไปแล้วมาดูผลไม้บ้านเราที่ขึ้นชื่อมากลองกองหอมหวาน
0: ลองกองหอมหวานราคาเท่าไหร
1: ่5-6บาท
0: ห้าหกบาทเนี่ยคือเขาไปหาเอาที่ต้นใช่ไหมที่กำลังจะบอกว่าเมื่อวานไปจัดเหมือนกันโล2โล15บาทของร่วง
1: 15บาท
0: 2โล15บาทเนี่ยแล้วก็เอาที่แบบไม่ร่วงโล10บาทนี่ที่ตลาดเราเนี่ยไปจัดเมื่อวาน
1: ถ้าแบบเป็นช่อแบบเป็นก้อนๆหน่อย
0: เป็นก้อน
1: คือแบบเป็นช่อแบบ
0: สวยๆหน่อย
1: สิบบาท
0: สิบบาทนะ
1: ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบ3เม็ดแล้วก็เป็นช่อแบบไม่สวยอ่ะก็6บาท6บาทนั้นเจ้าสุกเจ้าของสวนคือ3บาทนะเพราะว่าคนขึ้นก็3บาท
0: ใช่แบ่งกัน
1: แบ่งกันแล้วบอกตอนเนี้ยผลไม้นะคุณบอกว่าเนี่ยมีผลไม้เยอะแยะนะช่วงนี้ออกสู่ตลาดคุณคิดว่าจะจัดทั้งหมดกุ้งได้ไหมถ้ากิโลละ6บาทอ่ะ
0: นั่นแหละก็คุณมีสวนเยอะหกบาทหกบาทก็สวนนี้ก็เท่านี้แหละสวนนี้ก็เท่านี้แหละ
1: คุณ
0: ปนกัน
1: พูดไปดิฉันอ่ะมีแค่นั้นแหละ
0: บอกว่ามารวมกันเพื่อนแม่บอกแม่ไปจัดสักหนดกุ้งนะ
1: เพื่อนแซวบอกว่ามีสองไร
0: ่
1: คือสองไร่อ่ะคุณ
0: มีหมดเลย
1: มีทุกอย่าง
0: มีทุกอย่าง
1: แล้วคุณคิดดูว่าจะมีอย่างละเท่าไหร
0: ่แต่ก็เนาะยัง
1: ค
0: งไม่พูดถึง2ไร่มีทุกอย่างก็ยังคงเหลือเฟือนะพูดถึงแต่ว่าปุดขายก็ไม่ได้มากมายเอาไว้ซื้อของอย่างอื่นอะไรประมาณนั้นแหละแลกอย่างอื่นในประมาณนั้นใช่ไหม
1: คุณแค่ให้ได้ซื้อกับข้าวไปแต่ละวันก็ถือว่
0: า
1: ดีมากแล้วนะก็ว่ากันไป
0: พูดถึงสินค้าคุณสินค้าตอนนี้ว่าราคาคงราคาแพงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมตอนนี้นะครับทางกรมการค้าภายในเขายังเป็นการตรวจสต็อก สต็อกค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่พบสถานการณ์เริ่มกลับสู่ภาวะปกติสินค้าเพียงพอพร้อมกระจายทั่วถึงแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูสถานการณ์ที่กรุงเทพฯฝั่งนู้นนะที่น้ำท่วมตอนนี้ก็แห้งแล้วใช่ไหมคุณตอนนี้ก็กำลังเคลียร์พื้นที่แล้วแหละที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือขยะใช่ไหมที่ถ้าดูตามข่าวนะขยะบางทีพี่น้องประชาชนที่ไปทำความสะอาดบ้านอ่ะคุณแล้วของในบ้านที่เสียหมดอ่ะแล้วจะเก็บอีกเหรอก็เลยต้องไปทิ้งใช่ไหมพอไปทิ้งบางคนนี่แหละทำให้ทะเลาะวิวาทกันบ้านลูกก็ไปทิ้งตรงนั้นบ้านนี้ไปทิ้งตรงนี้เป็นกองเป็นกับเป็นกองเลยนะครับแต่ก็ทางรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะใช่ไหมผู้ที่มีหน้าที่ตรงนี้นะครับแต่จะบอกว่าตอนนี้ทางกรมการค้าภายในบอกว่าสต็อกค้าส่งค้าปลีกรายใหญ่เขาบอกว่าเขาไปสำรวจดูแล้วว่าตอนนี้สินค้าเพียงพอแล้วนะกลับเหมือนกับว่ากลับมาปกติแล้วก็คงไม่เลยนะไม่ขาดตลาดสินค้าต่างๆก็คงไม่ขาดตลาดแล้วนะครับโดยเฉพาะที่ตลาดใหญ่ๆเซ็นทรัลนะครับเวสเกตแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าต่างๆนะครับในพื้นที่มีสินค้าเพียงพอก็คงไม่ขาดตลาดทำให้พี่น้องประชาชนต้องการอะไรก็สามารถซื้อได้ซื้อได้ถ้าไม่ขาดตลาดแล้วนะครับ
1: ไปกันที่ต่างประเทศเลยนะเพราะว่า49แล้วคุณนะไปกันถึงเรื่องนี้คุณเขาบอกว่าสถาบันวิจัยนานาชาติที่ออสเตรเลียคุณนะเขาได้วิจัยคุณเรื่องของโรคข้อเสื่อมทั่วโลกทั่วโลกนะคุณ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าตอนนี้นะมีผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อมก็คือข้อเข่าอ่ะ
0: เ
1: กือบ1ล้านคนแล้วและจะทะลุ1ล้านคนนั้นในปี2593อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาบอกว่าเพิ่มขึ้น
0: อ
1: ่ะปีละประมาณ6ล้านคนคุณโอ้คือต้องบอกว่าโรคเข่าเสื่อมนี่นะข้อเสื่อมเนี่ยอาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อเข่าอ่ะนะที่เสื่อมก็ต้องมีการบางคนหนักจนต้องกระทั่งเปลี่ยนเป็นของเทียมอ่ะคุณนึกออกไหม
0: ใช่ใช่
1: เจ็บมากนะคุณคือเข่าอ่ะเป็นจุดเริ่มต้นกับจอดเราเดินได้อ่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วถ้ามันเสื่อมไปด้วยการเวลาหรือว่าด้วยอะไรต่างๆมากมายว่าด้วยโรคด้วยอะไรเนี่ยบอกเลยว่ามันคงจะแบบลำบากก็เห็นหลายๆคนนะก็ไปผ่าบางคนเนี่ยแค่ไปซ่อมแซมก็ได้แต่บางคนน่ะคุณจะต้องแบบเปลี่ยนแบบนั่นเลยเขาบอกว่าเจ็บมากนะ
0: ใช่ไหม
1: อ๋
0: อพวก
1: พอเปลี่ยนเสร็จแล้วคุณต้องหัดเดินเหมือนเราดูเพิ่งหัดเดิน
0: อ
1: ่ะ
0: เออใช่เพราะว่าเข่าเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของร่างกายนะคือเป็นจุดที่แบบต้องรับ
1: ความน้ำหนัก
0: เออรับน้ำหนักอ่ะ
1: โดยเฉพาะใครที่มีน้ำหนักตัวเยอะ
0: ตัวเยอะเออ
1: สังเกตเลยคนอ้วนอ่ะจะเป็นมากกว่าคนผอม
0: เ
1: ลยละ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ถ้าหากคนอ้วนนี่ไปหาหมอจะบอกว่าให้ลดน้ำหนัก
0: ถูกต้อง
1: เพื่อที่จะไม่ให้เข่าเรารับน้ำหนักมากเกินไป
0: ใช่
1: หมอจะเปรียบเทียบเหมือนบ้านเข่าคือเสาบ้านอ่ะ
0: เสาบ้านเลยแหละเออ
1: ถ้าเสาบ้านไม่แข็งแรงอ่ะบ้านมันจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือที่หมออธิบายให้เราฟังอย่างชัดเจนแล้วก็นึกภาพออกไหมล่ะคุณ
0: ใช่นึกเลยนึกออกได้เลย
1: ถ้าบ้านเสาบ้านไม่แข็งแรงบ้านก็ล้มสิ
0: ถูกต้อง
1: ถูกต้องเลย
0: ก็เหมือนกับเราอะนะ
1: ก็เหมือนกับเราเพราะเราเนี่ยถ้าเข่าเราไม่แข็งแรงอะเราแบกรับน้ำหนักตัวเองไม่ได้
0: ถูกต้อง
1: ถ้าน้ำหนักมากเกินไปเห็นไหมล่ะคนที่เขาอ้วน200-300กิโลคุณนี่เขาจะต้องไปช่วยแบบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อ่ะเห็นไหมล่ะนี่แหละต้องบอกว่านี่ทางด้านของคณะวิจัยนานาชาติของออสเตรเลียเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต่อไปจะมีโรคนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากซึ่งไม่มียาที่รักษาได้ด้วยยาเลยอ่ะคือจะต้องถ้าหนักก็คือจะต้องเปลี่ยนหรือว่าต้องในการผ่าตัดเท่านั้น
0: ใช่ใช่ใช่นะครับแต่ก็พูดถึงหัวข้อเข่าเสื่อมนะคือคนอ่ะที่อายุ40-50ปีขึ้นไปอ่ะมันก็เริ่มละเราดูนะเริ่มละ 50ขึ้นไปก็จะเริ่มมีข้อเข่าเสื่อมแล้วตอนนี
1: ้
0: ก็แก๊กก็เดินไม่ค่อยจะ
1: เพราะว่าอะไรน้ำในเข่าเอ่ยอะไรเอ่ย
0: ใช่
1: ทางด้านของคณะวิจัยเขาก็บอกนะว่าศาสตราจารย์แอนดรูว
0: ์
1: บอกว่าประชาชนนั้นเมื่อมีอายุมากขึ้นนะก็จะต้องดูแลมากขึ้นว่าจะเป็นในส่วนของการป้องกันไม่ให้กระทบกระทั่งอะไรที่หนักๆ มากเกินไปรวมไปถึงควบคุมน้ำหนักตัวลดการบาดเจ็บของข้อต่างๆด้วยคุณสำคัญอันนี้บอกเลย
0: นะไปต่อที่เมื่อสักครู่ค้างอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียคุณ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้ล่าสุดคุณเพราะว่าทางการซาอุดีอาระเบียประกาศระงับให้บริการสนามบินคิงนี่แหละคิงทาลิดนะครับชั่วคราวนะครับหลังจากที่ถูกโจมตีอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสำนักข่าวซาอุดีอาระเบียรายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนซาอุดีอาระเบียออกแถลงการขยายเวลาปิดท่าอากาศยานนานาชาติคิงทาลิดในกรุงริยาดไปจนถึงวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้คุณวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ13ก็ปิดไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะครับแถลงการระบุว่าการระงับให้บริการมีเป้าหมายเพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความพร้อมของสนามบินโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากลุ่มฮูตีอ้างว่าโจมตีสนามบินด้วยขีปนาวุธหลังทางการซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธที่ยิงมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงริยาดได้แล้วก็นอกจากนี้กลุ่มฮูตียังอ้างว่าใช้โดรนโจมตีฐานทัพอากาศในเมืองคามิสมูไซทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนะครับทั้งนี้ถ้าอากาศยานนานาชาติอาคินคาลิดปิดให้บริการมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะหลังถูกโจมตีของกลุ่มฮูตีทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนั้น13รายได้รับบาดเจ็บกว่า300คนนะครับซึ่งเป็นจุดโจมเป็นเหตุโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบกว่าทศวรรษของซาอุดิอาระเบียก่อนเกิดการโจมตีอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอย่างน้อย12คนก็เป็นการโจมตีหลายๆครั้งนะวันเสาร์ก็ละวันอาทิตย์ก็อีกนะครับก็เลยทำให้กระทบคิดว่ากระทบทั่วโลกเลยนะคุณ อย่างไทยเราก็กระทบที่คุณจะไปอุมเราะห์ที่ค้างอยู่กรุงเทพในตอนนี้ที่เรารายงานเมื่อต้นรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับพอเขาปิดก่อนนะประมาณถึงวันที่17ที่สนามบินกรุงริยาดแต่ว่าสนามบินอื่นไม่รู้นะอาจจะให้บริการแต่ว่าอย่างที่บอกแหละอาจจะไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่ในเมื่อเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นอยู่แบบนี้นะครับ
1: อ
0: ่ะ5นาทีสุดท้ายแล้วคุณ
1: สุดท้ายไปดูข่าวกีฬานะที่ดิฉันส่งให้คุณเมื่อเช้าคิริน
0: คิรินนักวิ่งเหมือนกันเหรอ
1: ใช
0: ่
1: คิรินตันติเวชนะซึ่งต้องบอกว่าในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ผ่านมานะเขาถอนตัวเลยนะคุณเขาถอนตัวเขาไม่ไปแข่งเอเชียนเกม
0: เขาไม่ไปแข่งเลย
1: แต่เขาไปแข่งรายการนี้ก็คือชิคาโกมาราธอน2026เมื่อวานนี้นะเมื่อวันที่11นะแล้วก็ต้องบอกว่าเขานั้นทำลายสถิติด้วยนะคุณแล้วก็ทำสถิติใหม่ให้ประเทศไทยด้วยทุบสถิติเดิมนี
0: ่
1: นะคือต้องบอกว่าในส่วนของคิรินตันติเวชนะก็เป็นอีกหนึ่งนักวิ่งทีมชาติไทยนั่นแหละนะที่เขาจะวิ่งระยะไกล 5,000 หมื่นนึงอะไรแบบนี้คือ 5,000 กิโลอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่เขาจะวิ่งอ่ะ
0: แล้วก็ครั้งนี้คิรินก็ทำลายสถิติก็คือใช้เวลาน้อยกว่าคือเร็วน้อยอ่ะมาทุบสถิติแหละเขาเรียกใช่ไหม
1: คือต้องบอกว่าเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานั้นค่ะทางด้านของคิรินนั้นก็ไปแข่งขันมาราธอนนะวิ่งมาราธอนแล้วก็วิ่งในระยะนะ42กิโลใช่ไหมคุณ
0: ใช่
1: แล้วก็ทำตัวเขาเองอ่ะวิ่งในครั้งนี้ทำเวลาได้2ชั่วโมง8นาที1วินาทีทุบสถิติประเทศไทยแบบขาดลอยห่างกันถึง8นาที55วินาทีเพราะสถิติของเดิมอ่ะคือ2ชั่วโมง8นาที50 2ชั่วโมง16นาที55วินาทีของเดิม
0: ครับ
1: แล้วก
0: ็
1: ของใหม่อ่ะเขาวิ่ง2นาที2ชั่วโมง8นาที1วินาที
0: ก็เวลาน้อยกว่า
1: น้อยกว่าน้อยกว่า8นาที55วิ
0: โอ้8นาทีกว่าเลยเหรอเยอะมากนะ
1: นะก็บอกว่าทำลายสถิติเดิมไปนั้นนะถึง8นาที55วินาทีซึ่งสถิติตัวเนี้ยตั้งแต่ปี2018นู่นคุณก็ต้องบอกว่าเป็นสถิติใหม่ที่ทางด้านของคิรินนั้นทำได้นี่นะก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นที่ฮือฮากันมากสำหรับเครินเมื่อวานนี้ค่ะนะหลังจากวิ่งเสร็จก็รับเหรียญคุณก็ฮือฮาเลยเพราะวิ่งแบบทำลายสถิตินะเออทุบสถิติของอาเซียนที่นักวิ่งของอินโดนีเซียทำเอาไว้ไง
0: นะก็ถือว่าแสดงความยินดีกับคีรินเนาะที่เขาก็คืออะไรนะประมาณว่าฝึกฝนมาเพื่อพวกคนเราหรือกีฬาอะไรต่างๆต้องฝึกฝนเท่านั้นที่จะคือจะให้ดีขึ้นน่ะแต่เขาทำลายสถิติแบบนี้ก็คือดีขึ้นแหละใช่ไห
1: ม
0: คือ8นาทีเลยเหรอไม่ใช่วินะ8นาทีเหรอจากปีที่แล้ว
1: คือห่างกัน2018นะคือ2018น่ะ2ชั่วโมง16นาที
0: 16นาที
1: แต่ปีเนี้ย2ชั่วโมง8นาทีคือห่างกัน
0: ห่างกัน8นาทีเลยอ่ะ
1: เกือบ9ด้วยซ้ำไปเพราะว่า8นาที55วิอ่ะคือบอกว่าทำได้ดีมากคนเลยไปจับตามองคุณรู้ไห
0: ม
1: ว่าโอ้โหที่ทำสถิติดีๆขนาดเนี้ยเพราะรองเท้าหรือเปล่า
0: ทำไมอ่ะรองเท้าอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่ารองเท้าของเขาอ่ะนะเป็นรองเท้าที่ตัดเฉพาะสำหรับนักวิ่งเท่านั้นคุณทำให้วิ่งได้ดีเพราะว่ามีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์อะไรประมาณนี้แหละนะเขาบอกว่าเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักเบามากแล้วก็ทำให้วิ่งอย่างสบายคุณเขาก็ไปจับตามองกันว่าเพราะรองเท้าหรือเปล่าทำให้วิ่งได้อย่างรวดเร็วนี่ก็ว่ากันไปนี่ส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวที่ฝากให้ผู้ฟังอ่ะดิฉันเห็นคุณจะฝากอะไรเมื่อสักครู
0: ่เมื่อสักครู่นี่เว่ยๆอ่ะนะมงกุฎไทย
1: มงกุฎไทยทำไม
0: มงกุฎไทยเรื่องไปประกวดเพราะว่าเมื่อวานนั้นเห็นในโซเชียลอ่ะนะ
1: มันขึ้น
0: แล้วเราก็ไม่ได้ไปดูอ่ะนะไม่ได้ดูชมอะไรทีแต่ว่าดูว่าแบบมันเป็นใหม่หรือเก่าอะไรประมาณนี้แหละคุณแกแต่ก็เป็นของใหม่แล้วแหละเป็นของใหม่ก็แสดงความยินดีกับน้องอะไรนะซัฟฟรอนมิสอะไรอ่ะคุณมิสจีโรเบล2026คว้ามงกุฎให้ไทยคุณนี่เป็นประวัติศาสตร์ว่าเป็นประวัติศาสตร์
1: ก็บอกว่าปฏิหารนางงามไทยใช่ไหมที่คว้า
0: เนี่ยประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้กับวงการนางงามของไทยอีกครั้งเมื่อซัฟฟรอนมายาสนุกสาวงามลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย23ปีเป็นตัวแทนประเทศไทยผงาดคว้ามงกุฎเวทีระดับนานาชาติคุณมิสโกลบอลมิสโกลบอล2026มาได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทยคุณเด้อนะครับก็ได้มาบงบักครองอะไรประมาณนี้แหละนะครับ
1: บงลงอ่ะ
0: บงลงอ่ะเขาบอกว่าเป็นความโชคดีของสาวไทยก็แสดงว่าสาวไทยของเราสวยนะคุณเก่งนะ
1: สวยมาก
0: แล้วก็ลำดับที่2ตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาลำดับที่3จากเปอร์โตริโกแล้วก็ฟิลิปปินส
1: ์แล้วก็เม
0: ีย
1: นมา
0: ตามลำดับนะครับไทยเราได้ที่1นะคุณบงลงที่ไทยเราอ่ะ
1: คุณสวยมากนะ
0: ใช่ใช่น้องสวยมากนะวัย23ปีลูกครึ่งไทย
1: อังกฤษ
0: ไทยอังกฤษคุณ
1: แต่น้องก็สวยจริงๆ
0: ใช่ไหม
1: สวยมาก
0: ดูในรูปนะดูในรูปสวยสวย
1: แม้คุณถ้าไม่สวยก็ไม่ได้มงหรอก
0: ใช่
1: ไ
0: หม
1: นะต้องว่ากันไปนี่ส่วนของเราประเด็นข่าวที่ฝากคุณผู้ฟังเวลาหมดคุณ
0: ใช่แล้ว
1: เจอใหม่พรุ่งนี้นะ
0: พรุ่งนี้
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุ912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 9:15 นจากนี้ไปจะรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบต.ครับ
2: ค่ะยังไม่อ่าน
3: อืม
4: สวัสดีค
5: ่
4: ะ
5: สวัสดีค่ะพี่อาบี
3: สวัสดีค่ะ
4: พ
3: ี่
4: ขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
3: ตอนนี้มาให้กำลังใจน้องๆในการปลูกผักหน่อยนึง
4: ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมยามว่างของพี่ๆรปภ.ก็ว่าได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วครับเนื่องจากว่าเราได้มีการส่งเสริมในช่วงเวลาที่เปลี่ยนเวรหรือว่าเวลาว่างๆให้น้องๆหากิจกรรมทำเนาะนอกเหนือจากการทำกิจกรรมเนี่ยก็คือน้องๆก็จะได้มีเขาเรียกว่าได้มีผักไร้สารพิษหรือปลอดสารพิษเพื่อมาปรุงอาหารที่บก.แล้วก็ยังสามารถกลับไปปรุงอาหารที่บ้านได้ด้วยอันนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนของน้องๆนะครับ
4: เราก็จะคุ้นตาพี่ๆรปภ.กันในมาที่แบบดูแลความปลอดภัย
5: เข้มงวด
4: เข้ม
5: ง
4: วดขังใช่ถูกต้องเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเลยอยากจะทราบถึงที่มาของกิจกรรมนี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: จริงๆเราต้องขอบคุณท่านอดีตเลขาธิการสปต.นะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเนาะท่านปิยสิริวัฒนวรางกูลวันที่ท่านมีคำสั่งมีมติครม.ให้ไปเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านก็ได้ส่งมอบในส่วนของแปลงปลูกผักจำนวน4แปลงเนี้ยให้กับทางรักษาความปลอดภัยซึ่งท่านก็มองแล้วว่าเจ้าหน้าที่รปภ.เราก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญขององค์กรแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่อาจจะพักนอนในนี้เพื่อสับเปลี่ยนกำลังในการดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีครัวกลางของเขาอยู่ท่านก็มองแล้วว่าน่าจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการลดรายจ่ายในการประกอบอาหารของน้องๆก็เลยได้อนุเคราะห์แปลงผักนี้มานะครับแล้วพอเราได้รับแปลงผักมาแล้วเนี่ยนโยบายของท่านเลขาท่านปัจจุบันท่านรักษาราชการแทนเลขาธิการสปต.ท่านดร.ชนทันแสงพุ่มท่านก็สนับสนุนทุกกิจกรรมของเราอยู่แล้วก็เลยได้คุยกับน้องๆว่าอ่ะในเมื่อเรามีทรัพยากรแล้วในเมื่อเรามีที่จะปลูกแล้วเด็กๆจะปลูกอะไรบ้างเขาก็แบ่งกันเป็นชปชปหรือชุดปฏิบัติการก็มีทั้งผักบุ้งผักคะน้าผักกวางตุ้งมีสารพัดผักเลยเนาะ
4: แล้วพี่เป็นเขาใช้
5: เป็นผักที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้
3: ถูกต้องนะครับเอาไปประกอบอาหารก็ได้หรือถ้ามันมีผลผลิตเยอะเอาไปจำหน่ายก็ได้อันนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้น้องๆรู้จักที่จะประหยัดแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนประจำวันของเขาได้
4: เรียกได้ว่านำผลผลิตมาประกอบอาหารกันที่นี่แล้วเพราะว่ามีพี่ๆที่แบบค้างคืนกันเข้าเวรกัน
3: ถูกต้องครับ
4: เหลือจากในเรื่องของการที่เราทานกันที่นี่แล้วสามารถนำกลับบ้านได้ไหมคะพี่บี
3: นำกลับบ้านได้แล้วก็สามารถช่วยที่บ้านการที่จะลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันที่บ้านได้ด้วยใช่แล้วนะครับก็ที่สำคัญนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เขาลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างค่านิยมของรู้รักในเรื่องของความประหยัดเพราะฉะนั้นในบริเวณนี้เรามีพื้นที่ว่างเยอะเราก็สามารถที่จะทำให้มันมีมูลค่าขึ้นมาแบบง่ายๆโดยการปลูกผักที่เราสามารถเก็บรับประทานได้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง
5: ค่ะมีการผัดเวรบ้างไหมคะในการดูแลแปลงผักน
3: ี้จริงๆในแต่ละวันของงานรักษาความปลอดภัยเราอะมีการแบ่งเป็นผลัดอยู่แล้วเช่นผลัด1 8โมงถึง4โมงผลัด2 4โมงถึงเที่ยงคืนผลัด3เที่ยงคืนถึง8โมงเวลาเด็กเขาออกจากเวรเนี่ยก่อนเขาจะขึ้นไปพักก่อนจะกลับบ้านเขาก็จะมาดูแลมาคุยกับต้นไม้มารดน้ำมาพรวนดินมาดูความเจริญเติบโตอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการสร้างนิสัยให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์แล้วเขาก็มีในส่วนของพื้นที่กลางในการที่จะคุยกับเพื่อนของเขาหลังจากที่เข้าเวรเหน็ดเหนื่อยมาอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้พื้นที่กลางใช้แปลงผักตรงเนี้ยเป็นพื้นที่กลางในการที่จะมาร่วมคุยกันทำกิจกรรมสันทนาการกันแบบเบา
4: ๆเรียกได้ว่าใช้เวลาว่างหลังจากการทำงานนะคะให
3: ้
4: เกิดประโยชน
3: ์
4: ที่สำค
3: ั
4: ญก็ได้เป็นการพูดคุยกันเหมือนเป็นการสานสัมพันธ์สิ่งนี้คือสำคัญมากๆในเร
3: ื่
4: องของการทำงาน
3: เพราะว่าเราต้องรู้รักษา
4: คุยกันสำคัญมากๆเลยค่ะเรามีในเรื่องของในอนาคตอะค่ะ ่อยอดจากกิจกรรมในครั้งนี้ยังไงบ้างคะพี่บี
3: ้ตอนนี้เราสโคบมาในรั้วของงานรักษาความปลอดภัยอย่างเดียวเนาะเพื่อให้เด็กมันได้มีทักษะได้มีเทคนิคหลังจากนี้เราก็จะขยายมาสู่องค์กรในภาพรวมของเราอาจจะเชิญชวนสำนักกองต่างๆเนี่ยมาดูงานว่าเนี่ยเรามีพื้นที่แค่นิดเดียวเราก็สามารถสร้างมูลค่าให้กับชีวิตของเราในชีวิตประจำวันได้ลดรายจ่ายได้หลังจากที่เราขยายไปยังองค์กรของเราแล้วเนี่ยอาจจะให้น้องๆเวลากลับบ้านไปก็อาจจะแนะนำบ้านใกล้เรือนเคียงว่าถ้ามีกระถาง1ใบหรือมียางรถยนต์ที่ไม่ใช้หรือมีแปลงยกแคร่แบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะปลูกผักเพื่อที่จะทานกันเองนอกจากปลอดสารพิษแล้วเนี่ยก็ยังลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนอกจากลดรายจ่ายและเป็นการเพิ่มรายได้กรณีที่ผักของเราเนี่ยมีผลผลิตมากพอที่จะจำหน่ายได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
4: เรียกว่าครอบคลุมจริงๆต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำกันเลยทีเดียวนะคะลดในเรื่องของรายจ่ายแล้วยังสามารถเป็นรายได้ได้ด้วย
3: ถูกต้อง
4: ค่ะก็เรียกได้ว่าครอบคลุมในหลายๆด้านและที่สำคัญเมื่อสักครู่ที่ฟังจากพี่พูดเหมือนแปลงผักแห่งนี้ค่ะจะเป็นโมเดลให้กับสำนักอื่นๆได
3: ้
4: สามารถที่จะใช้โมเดลนี้ตามได้เลยเพราะว่าเชื่อว่าในแต่ละสำนักอาจจะมีพื้นที่ว่างเราอาจจะไม่ต้องใช้พื้นที่มากใช่ไหมคะ
5: เหมือนอย่างหน้าห้องประชาสัมพันธ์ก็เริ่มมีการปลูกผักแล้วแต่อาจจะต้องมาขอความรู้นิดนึงในเรื่องของในแปลงผักนี้เป็นแปลงผักแบบปลูกแบบยกแคร่ใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: มันจะต่างจากการปลูกทั่วไปยังไงบ้างคะพี่บี
3: ้สิ่งที่ต่างก็คืออาจจะเป็นในส่วนของทางกายภาพมากกว่าแต่เรื่องของดินเรื่องของการรดน้ำเรื่องของการใส่ปุ๋ยบำรุงก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราสมมติว่าดินที่เราจะปลูกอย่างเป็นดินแข็งๆแบบนี้มันก็ปลูกไม่ได้แต่ถ้าเรามียกแคร่แบบนี้เราก็สามารถเอาหน้าดินที่เหมาะกับการปลูกผักเนี่ยมาไว้บนแคร่แล้วเราก็แค่ใส่ปุ๋ยรดน้ำในการดูแลและก็สามารถเคลื่อนย้ายสมมติว่าในภายภาคหน้าบริเวณนี้อาจจะใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็สามารถย้ายแคร่เนี่ยไปตรงไหนก็ได้ที่เป็นพื้นที่ว่างๆก็กลายเป็นว่าเราสามารถทำได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องยกเลิกหรือว่าไม่ต้องรื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็จะง่ายกับการที่จะดูแลรักษาด้วยครับ
5: ก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายดูแลรักษาได้
3: ครับผม
4: ค่ะเรียกได้ว่าในอนาคตมองนะคะอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู
3: ้ถูกต้องครับยินดีเลยยินดีเลย
4: นอกจากในสำนักกองในรั้วของครอบครัวบ้านเลขที่60ของเราแล้วอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นๆเป็นน้องๆโรงเรียนใกล้เคียงหรือว่าจะเป็นหน่วยงานใกล้เคียงเพราะว่าในบ้านของเราเนี่ยข้างๆบ้านก็มีหลายๆหน่วยงานที่ใกล้เคียงกันอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ก็ได้ในอนาคตนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตพี่บี้พาไปชมแปลงผักแห่งนี้แล้วด้วยนะคะ
5: มี4แปลง
3: มี4แปลงก็คือแยกตามชุดปฏิบัติการหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าชป.มีชป.1 2 3แล้วก็เป็นชุดปฏิบัติการที่สนับสนุนเช่นธุรการจราจรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแยกกันเพื่อง่ายกับการดูแลรักษาและก็บำรุงของแปลงผักนั่นเอง
4: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่บี้พาเราไปชมในแต่ละแปลงว่ามีผักอะไรกันบ้างและแบ่งในเรื่องของการดูแลของพี่ๆแต่ละเจ้าหน้าที่แต่ละเขาเรียกอะไรนะคะกลุ่ม
5: แต่ละชุด
4: แต่ละปฏิบัติการเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปกันค่ะ
3: ครับผมเชิญครับ
4: เราอยู่กันที่แปลงแรกกันเลย
3: ครับ
4: พี่ค่ะอันนี้นี่เป็นแปลงผักชนิดอะไรแล้วก็เป็นชุดปฏิบัติการชุดไหนที่ดูแลในแปลงนี้คะพี่
3: อันนี้เป็นของชุดปฏิบัติการที่หนึ่งเนาะซึ่งผักที่ปลูกก็จะเป็นผักกวางตุ้ง
4: กวางตุ้ง
3: อันนี้จริงๆอันนี้ก็คือเก็บผลผลิตไปแล้วรอบนึงอันนี้คือลงในรอบที่2แล้วกำลังแตกหน่อออกมาน้องๆก็จะบำรุงรักษาในช่วงเวลาว่างๆของชุดปฏิบัติการที่1หรือว่าที่เราเรียกว่าชป.1ซึ่งเราแบ่งตามชป.ที่เราบอกมาสักครู่เนาะ
5: พี่บี้คะแล้วทีเนี้ยผักกวางตุ้งพี่ๆเขาเอาไปประกอบอาหารเป็นอะไรบ้างคะ
3: ก็แล้วแต่สะดวกเลยเนาะบางคนก็จะเอาไปผักแกงทอดแล้วแต่
5: ว่าวันนั้นอยากจะกินอะไร
3: ใช่คือมีผักก็เราก็สามารถครีเอทในส่วนของอาหารว่าเราอยากจะทำแบบไหนอ
4: ันนี้เราก็จะเห็นพี่ๆเขารดน้ำพรวนดินกันอยู่ก็จะดูแลแบ่งกันไปในแต่ละแปลงนี่เป็นแปลงที่2อันนี้เป็นรวมดา
3: วนี่ All Star อันนี้ก็จะรวมกันเลยเป็นชุดธุรการเป็นชุดปฏิบัติการจราจรพลาธิการก็รวมเป็น1แปลง
4: ดารานี่คือชุดที่ดูแลตอนแรกเข้าใจว่าเอ๊ะ เป็นดาราเป็นผักที่เป็น
5: หลายชนิด
4: หมายถึง
3: แต่ว่าจริงๆแล้วตัว
4: การที่เป็นดารา
3: ใช่แต่ตัวผักเองก็น่าจะมีอยู่2ชนิดเน
4: า
3: ะถ้าม
4: ีอะไรบ้างคะ
3: มีกวางตุ้งกับคะน้าถ้าจำไม่ผิดเนาะเนื่องจากว่ามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วก็อันนี้ก็กำลัง
4: แตกเลย
3: ใช่แล้ว
5: กำลังแบบขึ
3: ้
5: น
4: ในแต่ละแปลงอะค่ะพี่ในการที่เราลงในแต่ละครั้งเราจะใช้เวลาประมาณกี่วันคะในการที่จะเก็บเกี่ยวไปประกอบอาหารนะคะ
3: จริงๆอะประมาณเดือนเสร็จๆก็ได้ละอยู่ที่ว่าเราบำรุงมันได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งผักแต่ละชนิดเนี่ยระยะเวลาการเจริญเติบโตของเขาจะไม่เท่ากันอย่างผักบุ้งอะไรก็จะเร็วหน่อยแต่ผักบางอย่างก็อาจจะใช้เวลาซึ่งเขาจะมีห่วงเวลาของมันแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยเร่งอะไรก็จะเยอะจะเร็วขึ้น
5: อันนั้นผักบุ้งไหมคะ
3: อันนี้ผักบุ้งครับ
5: ผักบุ้งอันนี้เป็นชุดปฏิบัติการที่3
3: เป็นชุดปฏิบัติการที่3
4: เป็นชุดไหนอะไรยังไงบ้างคะพี่บี
3: ้ชุดปฏิบัติการที่3
4: ก็
3: จะม
4: ี
3: แต
4: ่
3: ชุดที่3ของเขาต่างหากเลย
5: อันนี้ผักอะไรคะ
3: อันนี้เป็นคะน้ามั้ยครับเป็นรวมมิตรระหว่างผักบุ้งครึ่งนึงแล้วก็คะน้าครึ่งนึง
5: แอบถามนิดนึงว่าเมล็ดพันธุ์ที่จะเอามาปลูกอะค่ะเอามาจากไหนหรอ
3: เราจะใช้วิธีว่าครั้งแรกเลยเนี่ยเราจะลงทุนให้ซึ่งก็ไม่ได้มากเป็นหลัก10เองค่าเมล็ดผัก
4: หลังจากนั้น
3: ครั้งแรกที่เราให้ไปแล้วหลังจากที่ผักมันสามารถเก็บเกี่ยวครั้งที่1ได้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปสมมติว่าขายกันเองแล้วก็มีได้เงิน10 20ก็มารวมหลังจากนั้นก็ซื้อกันเองละ
5: ผักอะไรใหม่ๆ
3: ใช่สมมติว่ารอบนี้เป็นผักคะน้ากับผักบุ้งแล้วก็พอซีซั่นต่อไปไม่เอาแล้วจะเอาผักอื่นเขาก็จะมีต้นทุนมีทุนที่อยู่ในมือของเขาก็ลองไปดูเลยว่าจะเอาผักอะไร
4: เรียกได้ว่านำมาประกอบอาหารแล้วอิ่มท้องกันแล้วหลังจากนั้นอาจจะไปขายไปอะไรแล้วก็ได้กำไรมาลงทุนต่อ
3: มัดละ5บาท10บาทอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ได้ว่าจะต้องขายเยอะแต่ว่าให้เด็กเขาเรียกว่าสร้างค่านิยมให้เด็กหนึ่งรู้จักประหยัดอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็สามารถช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองแล้วก็เผื่อแผ่กับคนรอบข้างได้
4: รู้จักที่พอมีแล้วไม่ปริมาณมากก็สามารถที่จะแบ่งปันคนอื่นได้อีกด้วยนอกเหนือจากในเรื่องของการเพิ่มรายได้นะคะ
3: ลดรายจ่
4: ายตรงนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปแปลงต่อไปกัน
5: ที่สี่
3: แปลงที่สี่จะอยู่ด้านโน้นเลย
5: มีแพลนที่จะเพิ่มแปลงผักอีกไหม
3: มีครับมีอย่างกรณีว่างๆแบบนี้เดี๋ยวเราอาจจะทำแคร่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าตอนนี้พอเราทำมาสัก2รุ่นแล้วเนี่ยผลผลิตหรือการตอบรับดีน้องๆเขามีความสุขที่จะทำอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเปิดโอกาสให้สำนักกองอื่นมาร่วมใช้พื้นที่ได้ด้วยเหมือนกับโอเคบางสำนักที่อยู่ชั้น3ชั้น4
4: ไม่มีพื้นที่แต่เขามีความสนใจก็มาใช้พื้นที่ของเราได้
3: สามารถใช้พื้นที่ของเราได้
4: อาจจะเป็นแปลงของสำนักนี้เพิ่มเติมขึ้นมาที่อยู่ในพื้นที่ของเรา
3: พื้นที่ว่างๆในด้านหมดเลยอันนี้เป็นของชป
4: ช
3: ปที่2
4: ชปที่2
3: ชุดปฏิบัติการ
4: นี้เราจะมีผักอะไรบ้างคะที่เราปลูก
6: ได้ที่ปลูกเยอะก็มี6อย่างนะคร
3: ับเริ่มจากอันแรกเลยครับอะไร
6: โหระพา
4: โหระพาม
6: ะเขือ
4: มะเขือ
6: ผักบุ้งไทย
4: ผักบุ้งไทย
6: พริกก็ผักบุ้งจีน
4: ผักบุ้งจีน
3: มีแยกสัญชาติด้วยผักบุ้งไทยกับจีนต่างกันตรงไหน
4: ผักคะน้าแสดงว่า
5: อันนี้ปลูกกันจริง
4: รวมมิตรได้
5: อ
4: ัน
5: นี้รวมมิตรหลายผักเลย
4: เราเล็งเห็นแล้วว่าพี่ๆเขาปลูกกันจริงเพราะว่าสามารถตอบได้เลยว่ามีผักชนิดไหนบ้างเมื่อสักครู่แยกเป็นสายพันธุ์ด้วย
5: ผักบุ้งไทยผักบุ้งจีน
3: ไทยจีน
6: ก็ที่เหลือนี่ก็
4: ยังไงคะ
6: จากส่วนนี้มาส่วนตัวนี
3: ้อ๋อแยกหน่อออกมา
4: เพราะบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้เมล็ดเสมอไปอาจจะมีการแยกหน่อด้วยอ่ะอันนี้ก็ลดต้นทุน
5: ลองสังเกตเวลาที่พี่ๆเขาลดน้ำพรวนดินพี่ๆเขาจะแบบคุยกันเหมือนเรื่องสารทุกข์สุขดิบถามเรื่องชีวิตประจำวันก็จะเป็นแบบพื้นที่ที่จะให้แลกเปลี่ยนความคิดกันด้วย
4: เป็นการสานสัมพันธ์นะคะระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันพูดคุยหลังจากเลิกงาน
3: เป็นการผ่อนคลายจากการที่เขาจะต้องเข้าเวรใน8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้แบบว่าหลายๆคนได้รู้สึกว่ารีแลกซ์ผ่อนคลายอย่างที่พี่มีบอกเมื่อสักครู่แปลงเยอะมากมีถึง6ชนิดด้วยกันเลยนะคะก็สังค่ะ
3: จริงๆก็ต้องขอบคุณทางผู้บริหารเนา
4: ะ
3: ทางรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตอของเราที่ท่านให้ความสำคัญกับทุกกิจกรรมในรั้วสอบตอในบ้านเลขที่60ของเราเหมือนกับในส่วนของงานรักษาความปลอดภัยเองเนี่ยเราต้องการที่จะส่งเสริมน้องให้ในเรื่องของ เศรษฐกิจพอเพียงเนาะประหยัดหอมคีอะไรพวกท่านก็สนับสนุนเต็มที่รวมไปถึงเลขาธิการท่านเก่านะครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ท่านกรุณาให้แคร่ให้เรามาได้ปลูกผักโดยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าทุกกิจกรรมมันเกิดขึ้นจากความสามัคคีและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารผู้ปฏิบัตินะครับต้องเป็นองค์ประกอบเดียวกันจะทำให้กิจกรรมของเราเนี่ยถ้ากิจกรรมเล็กๆของเราภายในบ้านของเราประสบความสำเร็จแน่นอนที่สุดเป้าหมายใหญ่ของสปต.ของเราก็คือการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในแบบบูรณาการก็จะประสบความสำเร็จตามไปด้วย
4: งานใหญ่มาจากจุดเล็กๆที่เป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงนะคะรากฐานที่มันคงด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวนอกเหนือจากนี้ค่ะเราพูดคุยกับพี่ๆพอหอมปากหอมคอกันแล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะไปพูดคุยกับพี่ๆรปภ.เป็นต
3: ั
4: วแทนกันบ้างถึงในเรื่องของการปลูกผักว่าเป็นยังไงกันบ้างนะ
3: ถามความรู้สึกน้องๆบ้าง
4: ได้เลยได้เป็นยังไงบ้างผ่อนคลายจริงหรือเปล่าพี่ๆบอกว่ามันรู้สึกก็เป็นกิจกรรมผ่อนคลาย
3: หรือ
4: ว่า
3: จะเครียด
7: เครียดกว่าเดิมไม่ใช่
4: ฉันจะหมกได้ไหมหมกได้หรือเปล่ากังวลเดี๋ยวอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตพี่ๆคุยกับพี่ๆเขาด้วยนะคะโอเค
7: ไปกันเลยค่ะ
4: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราจะพาไปพูดคุยกันกับพี่รปภ.ซึ่งตอนนี้เขากำลังดูแลน้ำผักกันอยู่เลยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะ
7: สวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: เราอยู่กันกับน้องรุสลีนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้กล้าเป็นตัวแทนนะคะของรปภ.ในวันนี้พี่รปภ.นะคะที่เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับการปลูกผักนะคะหลังเวลาเลิกงานหลังจากเข้าเวรนั่นเองอยากรู้จังเลยฮีเห็นผักละลานตามากที ่เราปลูกกันนะคะมีผักอะไรกันบ้าง
8: ก็จะมีตั้งแต่ผักคะน้านะครับแล้วก็ผักบุ้งใบโหระพากะเพราก็คือผักสามัญประจำบ้านนะครับที่เราสามารถเอาไปประกอบทำอาหารในชีวิตประจำวันได
4: ้เรียกได้ว่าเป็นผักพื้นฐานเลย
7: ผักสวนครัว
4: ผักสวนครัวผักสวนครัวต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าผลผลิตน้องหมิวพี่เขาเก็บก็ต้องไปประกอบอาหารอยากจะให้เล่าวันนี้ถึงว่าแบบมีเมนูอะไรกันบ้าง
7: อยากรู้เรื่องเลยเมื่อกี้ถามกันนิดนึงพี่อาบี้บอกว่าถามพี่ๆเขาดีกว่าพวกพี่เขาเป็นคนประกอบอาหารอ่ะพูดเลยค่ะ
8: ก็จะมีหลายเมนูนะครับเช่นผักบุ้งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเราไปซื้อส้มตำก็จะมีผักบุ้งแถมใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปประกอบทำส้มตำเองแล้วก็มาเอาคณะจากที่ทำงานได้โดยที่ว่าจากที่ร้านเนี่ยเขาจะแจกให้เราน้อยใช่ไหมครับแต่ตรงเราเนี่ยเราสามารถเด็ดแค่ไหนก็ได้
7: มันไม่สะใจ
8: ประมาณนั้น
7: มันไม่สะใจ
8: ส่วนกะเพราเนี่ยก็เป็นเมนูพื้นฐานทั่วไปครับที่เราชอบกินกะเพราไก่กะเพราเนื้อหรือถ้าโหระพาก็เราจะกินกับขนมจีนใช่ไหมครับก็จะมีหลากหลายเมนูที่เราเอาไปกินได้ครับ
4: ค่ะปกติต้องแอบถามนิดนึงเป็นพ่อครัวเองไหมหรือว่าเราเป็น
7: ลูกมือ
4: เป็นคน
7: ดูแลผักอย่างเดียว
8: ต้องผมเนี่ยเป็นคนหาวัตถุดิบดีกว่าครับหาวัตถุดิบให้กับที่บ้านแล้วก็ให้ที่บ้านเนี่ยเป็นคนประกอบอาหารให้
4: เรียกได้ว่าเราเป็นหน่วยเสริม
8: หน่วยเสริม
4: เราเอาผลผลิตที่นี้ค่ะมาประกอบอาหารกันในที่ทำงานนอกเหนือจากในหลังเวลาเข้าเวรเนาะหลังเลิกงานใช่ไหมคะประกอบอาหารกันแล้วก็พอหลังจากที่เก็บผลผลิต
7: ค่ะ
4: ในวันที่มีปริมาณมากๆอย่างเงี้ยค่ะเราได้นำกลับไปประกอบอาหารที่บ้าน

0: เฟิร์มแน่นอนสารพิษไม่มีเพราะว่ามีหนอนไม่ใช่
1: ไม
0: ่ใช่
1: ไม่มีครับ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะปลอดสารพิษแล้วหนึ่งแล้วเรื่องของลดรายจ่ายปกติเนี่ยเลิกงานเราก็ต้องไปตลาดคุณแม่บ้านก็ต้องไปตลาดไปซื้อมันช่วยในกิจกรรมนี้ค่ะช่วยในเรื่องของลดรายจ่ายประหยัดมากเหมาะมากน้อยแค่ไหนไหมคะตรงนี
1: ้ก็ใช่ลดประหยัดเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าในช่วงระยะต้นนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าผักที่เราปลูกเนี่ยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากมายเลยเช่นการที่เราจะไปซื้อวัตถุดิบปกติแล้วเราจะมีทั้งปลาไก่นู่นนี่นั่นแล้วก็เราต้องเสริมผักอีกใช่ไหมครับแต่นี้เราแค่ออกตลาดก็แค่ไปซื้อไก่แล้วก็ไปซื้อแค่วัตถุดิบหลักเท่านั้นส่วนผักเนี่ยเราก็เอาจากที่เราปลูกเองได้ก็สามารถลดต้นทุนการออกไปใช้จ่ายตลาดเนี่ยได้มาก
0: อีกอย่างนึงบางทีเราไม่มีเวลาออกเวรเวลาไม่ตรงกับที่ตลาดเปิดบ้างเราก็ช่วยลดระยะเวลาในตรงนั้นไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ประหยัดได้ลดในเรื่องของรายจ่ายอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ปกติต้องจ่ายค่าเนื้อค่าปลาค่าผักลดในส่วนของค่าผักอาจจะเอาไปหยอดกระปุกหรืออาจจะไปเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆต่างที่นำไปซื้อเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์อื่นๆมาปลูกและเพิ่มหรือบางครั้งในส่วนของพี่ๆรปภหลายๆคนแน่นอนว่าอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็อาจจะได้นำในส่วนนั้นนะคะมาเป็นเงินเก็บในแต่ละเดือนแต่ละเดือนอาจจะมองว่าไม่ได้มากแต่ว่าพอเป็นระยะเวลาหลายๆเดือนครบ1 ปีก็อาจจะเป็นปริมาณที่มากนะคะก็สำคัญมากๆเลยสำหรับหัวหน้าครอบครัวนะคะ
2: ทีนี้อยากจะสอบถามนิดนึงค่ะเวลาที่พี่ๆเขาเนี่ยปลูกผักกันค่ะส่วนใหญ่เขาจะมีการสนทนาการเล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันกันใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับคือในมุมมองเนี่ยคือเรามาทำผักเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเราจะมาแบบอินโทรเวิร์ตไม่ได้นะครับเราต้องเอ็กโทรเวิร์ตนิดนึงคือมาทำผักก็จะมีเกี่ยวกับพูดคุยชีวิตประจำวันพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานบ้างบ่นไปบ่นหัวหน้าบ้าง
0: บ่นอะไรบ้างเนาะ
1: และก็ต่างๆนานาครับก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยก็คือแน่นแฟ้งมากขึ้น
0: ยิ่งขึ้นวันนี้ทำงานเหนื่อยๆบางคนบอกว่าเมื่อกี้แอบคุยกับพี่บี้มาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่รีแลกซ์อันนี้ต้องถามว่าจริงหรือเปล่าหรือบางทีน้องอาจจะมองว่าเฮ้ยเครียดทำงานก็เหนื่อยแล้วต้องมาปลูกผักอีกเครียดเนื้อผักไม่โตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ
1: ัน
0: น
1: ี้ไม่ครับ
0: ไม่นะ
1: ดีที่หัวหน้าเราได้จัดกิจกรรมนี้นะครับเพราะว่าเราเครียดจากการทำงาน8 ชั่วโมงมาแล้วเราก็อยากมีเวลาที่เราผ่อนคลายแล้วก็ได้รีแลกซ์กับเพื่อนๆในที่ทำงานด้วยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่หัวหน้ามองเห็นครับนะครับ
0: ม
1: ี
0: อะไรเพ
1: ิ่
0: มเติมไหม
2: ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีแล้วก็สร้างความผูกพันกันในองค์กรใช่ไหม
1: ครับผม
0: แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะอยากให้น้องลิสตีเนี่ยพูดถึงขอบคุณถึงผู้ใหญ่ใจดีที่เขาได้มองเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วก็นำกิจกรรมเหล่านี้ค่ะมาให้เราพี่ๆรปภ.ได้ทำกันนะคะ
1: ก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณอดีตท่านเลขาธิการของเรานะครับแล้วก็หัวหน้าของเราที่เล็งเห็นถึงประโยชน์การปลูกผักเนี่ยให้เจ้าหน้าที่รปภ.เนี่ยได้ประกอบการทำอาหารแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งผมมองว่ากิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเพราะมันเป็นตัวอย่างที่หลายๆแบบนะครับเช่นการตัวอย่างทำปลูกผักหรือตัวอย่างการทำอะไรต่างๆนะฮะที่เป็นประโยชน์นะครับก็ขอขอบคุณที่เอ็นดูพวกเรานะครับที่มอบแปลงผักนี้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพวกเราได้ทำกิจกรรมนี้ร่วมกันครับ
0: โอเควันนี้ต้องขอบคุณน้องรัชรีมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
3: ยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: มาร่วมกันสืบสานปณิธานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันไปกับสปท.ของเรานะครับ
0: และนี้ค่ะคือทั้งหมดของรายการหมิวพลอยขอเมาส์ในวันนี้นะคะกับแปลงผักในรั้วของบ้านเลขที่60นะคะที่นำสู่ในเรื่องของสัมพันธ์ที่ดีหรือแม้แต่ในเรื่องของการลดรายจ่าย
2: เป็นสิ่งเล็กๆที่จะนำไปสู่ยิ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่แน่นะ
0: ถูกต้องค่ะส่วน EP ต่อไปนะคะหมิวและพลอยจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนการติดตามกันได้และแน่นอนค่ะก่อนจะลาจากกันในวันนี้ก็จะต้องทำท่าประจำรายการไปพร้อมๆกันถ
2: ู
0: กต้องเลยวันนี้ก็ต้องก่อนจะลาก็ต้องขอบคุณพี่ๆกันก่อนนะคะ
2: แล้วก็ขอบคุณพี่ๆรปภ.
0: ด้วยค่ะวันนี้เรา2คนแล้วก็พี่ๆต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะในส่วนของหมิวพลอยขอเมา

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์แห่งสยามยุคใหม่ทรงนำชาติผ่านพ้นวิกฤตหลายคราและทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดกษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามประเทศ

0: ทธศักราช2535มีการเดินขบวนทางการเมืองครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งการประท้วงเพื่อร้องขอให้นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งออกจากตำแหน่งนำไปสู่ปฏิบัติการทางการทหารอย่างรุนแรงเป็นระยะเวลา4วันเมื่อสถานการณ์ลุกลามยากแก่การควบคุมนักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าประเทศจะตกอยู่ในภาวะสงครามการเมืองจนกระทั่งบุคคลผู้หนึ่งก้าวออกมาคลี่คลายสถานการณ์ทั้งหมดหนึ่งในภาพทางโทรทัศน์ที่น่าประทับใจของประเทศคือภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พลเอกสุจินดาคราประยูรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและพลตรีจำลองศรีเมืองแกนนำการประท้วง
1: แล้วใครจะชนะไม่มีใครอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือการคนต่างแพ้
0: การเข้าคลี่คลายสถานการณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ประเทศรอดพ้นจากหายนะทางการเมืองและนำไปสู่การเจรจาเพื่อหาทางออกอย่างสันติแม้พระมหากษัตริย์ไทยไม่มีพระราชอำนาจทางการเมืองแต่สถานะของพระองค์ต่อประชาชนนั้นเปรียบประดุจเทพ

รับฟังเมื่อทรงก้าวเข้ามาจะนับเป็นการกระทำอัตตวินิบาตกรรมทางการเมืองและสังคมหลายศตวรรษมาแล้วที่คนไทยยอมรับพระราชอำนาจโดยชอบธรรมของกษัตริย์การแสดงความจงรักภักดีและความรักต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนถือเป็นปรากฏการณ์ที่ปัจจุบันแทบไม่พบที่อื่นในโลกแต่บุคคลที่พวกเขารู้จักในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลกพระองค์นี้คือใครและทรงรักษาความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อพระองค์ตลอดช่วงเวลาแห่งการครองราชได้อย่างไรโรงพยาบาลเมาส์ออเบิร์นเมืองเคมบริดจ์มลรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณเมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระบรมราชชนกคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชชนนีคือหม่อมสังวาลราวกับเป็นการพยากรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระอนุชาต่างพระราชชนนีพระราชทานพระนามแก่เจ้าฟ้าที่เพิ่งประสูติว่าภูมิพลซึ่งหมายถึงพลังแห่งแผ่นดินเมื่อประเทศเริ่มเปิดรับเทคโนโลยีและแนวคิดตะวันตกสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชทรงถูกส่งไปศึกษาวิชาแพทย์ณประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อพระชนมายุ 24 พรรษาที่นั่นเองที่ทรงพบสุภาพสตรีที่จะกลายเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีเธอชื่อสังวาลซึ่งกำลังศึกษาด้านการพยาบาลที่ฮาร์ทฟอร์ดรัฐคอนเนตทิคัตเจ้าฟ้ามหิดลทรงตกหลุมรักหม่อมสังวาลสตรีสามัญชนเป็นเรื่องไม่ปกติสำหรับสมาชิกราชวงศ์ในการอภิเษกนอกราชวงศ์แต่ทั้งสองพระองค์ฝ่าฟันและอภิเษกสมรสเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2463ที่ประเทศไทยณวังสาปทุมทั้งสองพระองค์ทรงใช้ชีวิตอย่างสมถะแม้เมื่อเสด็จกลับสหรัฐอเมริกาแล้วหม่อมสังวาลศึกษาต่อด้านพยาบาลและครอบครัวที่ประกอบด้วย5พระองค์อาศัยที่อพาร์ตเมนต์ในย่านบรุกลินเมืองบอสตันทั้ง5พระองค์เสด็จนิวัตรประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2471และประทับณวังสาปทุมกับสมเด็จพระอัยยิกาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา

0: งบเงียบของวังสาปทุมเหมาะสำหรับเจ้าฟ้าที่มีพระประสงค์จะพักในบ้านที่เหมือนบ้านแต่ความรื่นรมที่ทุกพระองค์ได้รับมิอาจอยู่ได้นานเจ้าฟ้ามหิดลผู้ทรงงานหนักหากแต่มีพระพลานามัยไม่สมบูรณ์ทรงพระประชวรด้วยพระโรคพระปัปภาสะและเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาเพียง 2 พรรษาเหตุการณ์นี้นับเป็นจุดพลิกผันสำหรับสมเด็จพระบรมราชชนนีเมื่อต้องสูญเสียพระสวามีเมื่อมีพระชนมายุเพียง 29 พรรษาตอนนี้ทรงต้องอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาเพียงลำพังแม้ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคแต่ทรงมุ่งมั่นที่จะเป็นพระมารดาผู้โอบอุ้มอภิบาลด้วยทรงใช้ชีวิตณต่างประเทศเป็นเวลาหลายปีสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมเสริมสร้างร่างกายและโภชนาการที่เหมาะแก่การพัฒนาเด็กทรงทราบว่าการเล่นจะทำให้พระราชโอรสและพระราชธิดาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัวการเล่นครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจำได้ดีแม้เมื่อเจริญพระชนแล้วคือการเล่นเกี่ยวกับน้ำเมื่อพระชนมพรรษา 3 พรรษาพระเชษฐาของพระองค์ทรงสร้างบ่อขนาดเล็กและขุดเส้นทางที่เหมือนคลองที่น้ำจะถูกรินลงไปจากนั้นทรงวางกิ่งไม้ไปตามคลองที่อุ้มดินเอาไว้การเล่นอย่างง่ายๆเป็นจุดเริ่มต้นของแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะทรงตระหนักว่าความเป็นอยู่ของประชาชนของพระองค์ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน
1: ผมเน้นเรื่องการใช้ดินน้ำลมไฟและใช้ดินน้ำลมไฟเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวของประชาชนเองและประโยชน์แรกนั้นคือเรื่องอาหาร
0: ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างอิสระภายในเขตรั้ววังสาปทุมสยามที่อยู่ภายนอกพระราชวังกำลังเผชิญการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475สยามเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขการปฏิวัติที่ไร้การนองเลือดนับเป็นการสิ้นสุดของการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีมายาวนาน150ปีโดยราชวงศ์จักรีสมเด็จพระบรมราชชนนีมีพระประสงค์จะกันพระราชโอรสและพระราชธิดาออกจากความวุ่นวายในสยามจึงตัดสินพระทัยว่าโลซานคือสถานที่ลี้ภัยที่เหมาะที่สุดสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเจ้านายพระองค์น้อยที่จะทรงใช้เวลาในวัยเด็กทั้งหมดนอกสยามพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชโปรดสวิตเซอร์แลนด์ที่ที่มีการใช้ภาษาฝรั่งเศสเยอรมันและอิตาเลียนเป็นพิเศษและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาก็ทรงเห็นว่าที่นี่เป็นรัฐประชาธิปไตยที่ไม่รู้จักระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสิ่งนี้ทำให้ทั้ง4พระองค์เหมือนสามัญชนทั่วไปด้วยมีพระประสงค์จะสร้างความมั่นใจในตนเองให้พระราชโอรสสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงส่งทั้งสองพระองค์เข้าโรงเรียนประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชทรงเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ชื่อเอกอร์นูเวลเดลาสวิสโรมังทรงศึกษาด้านศิลปศาสตร์โดยทรงใช้ภาษาละตินและอังกฤษในการเรียนและมีภาษาเยอรมันเป็นวิชาบังคับแม้ครอบครัวมหิดลจะอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ที่สงบสุขแต่อีกไม่นานคลื่นความเปลี่ยนแปลงจากสยามจะซัดเข้าฝั่งพุทธศักราช2478พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติขณะทรงประทับณประเทศอังกฤษเชื้อพระวงศ์อันดับหนึ่งในลำดับสืบราชสันตติวงศ์คือพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชภาระของชาติตกอยู่บนพระอังสาของเจ้าฟ้าอนันทมหิดลซึ่งมีพระชนมายุเพียง 9 พรรษา เมื่อพระชนมพรรษา 9 พรรษาเจ้าฟ้าอนันทมหิดลได้เสด็จขึ้นครองราชสยามประเทศแม้สมเด็จพระบรมราชชนนีจะทรงหวั่นพระทัยพระองค์ก็ทรงละวางความรู้สึกส่วนพระองค์และยินดีให้เจ้าฟ้าอนันทมหิดลเป็นกษัตริย์แห่งสยามพระองค์ทรงย้ำว่าไม่ต้องการให้พระราชโอรสและพระราชธิดาออกจากโรงเรียนและทรงยืนยันหนักแน่นที่จะใช้ชีวิตณสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปโดยมีพระประสงค์ให้ทั้งสามพระองค์มีวัยเด็กเหมือนเด็กทั่วไปเจ้านายพระองค์น้อยทรงมีสมเด็จพระบรมราชชนนีเป็นแบบอย่างผู้ซึ่งอบรมเกี่ยวกับค่านิยมแห่งชีวิตและปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมแม้พระราชโอรสของพระองค์ทรงครองราชสมบัติแล้วแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระเชษฐภคินีและพระราชอนุชายังทรงทำงานบ้านง่ายๆเช่นทำความสะอาดห้องบรรทมและกวาดพระตำหนักเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2481ภายหลังความพยายามถึง4ครั้งของรัฐบาลสยามที่จะกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จนิวัตรประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จนิวัตรพระนครเป็นการชั่วคราวนับเป็นโอกาสแห่งความปลื้มปิติยินดีประชาชนจากทั่วประเทศต่างรอรับเสด็จพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เป็นอีกครั้งที่เสด็จนิวัตรพร้อมสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชานุชาผู้ทรงได้รับพระฉายาด้วยความรักใคร่ว่าเจ้าฟ้าแว่นแต่ครั้งนั้นเป็นการเสด็จนิวัตรช่วงสั้นๆเนื่องจากต้องเสด็จพระราชดำเนินกลับเพื่อศึกษาต่อณกรุงโลซานในช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองในเอเชียเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองระเบิดขึ้นในยุโรปนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทยดินแดนแห่งเสรีภาพเพื่อกระตุ้นความรู้สึกรักชาติแม้โลซานจะเลี่ยงการนองเลือดของประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่สามารถหลีกพ้นผลของสงครามได้การปันส่วนอาหารกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและครอบครัวกษัตริย์ดำรงชีวิตเหมือนคนอื่นๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลและพระราชอนุชาทรงปั่นจักรยานไปโรงเรียนเนื่องจากน้ำมันขาดแคลนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทรงผูกพันกับพระราชอนุชาผู้ทรงเป็นพระสหายที่สนิทที่สุดเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกที่ด้วยกันทั้งสองพระองค์เกือบทรงแยกกันไม่ได้โปรดสิ่งเดียวกันเกือบทั้งหมดนับตั้งแต่การต่อเรือจำลองไปจนกระทั่งการประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เองอย่างไรก็ตามทรงได้รับการอภิบาลอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการตามพระทัยจากสมเด็จพระบรมราชชนนีนั่นหมายความว่าพระราชโอรสทรงได้รับของขวัญในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพเท่านั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 8 พรรษาพระองค์โปรดเกี่ยวกับการก่อสร้างนอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติตามพุทธภาษิตเกี่ยวกับการทำของใช้ว่ากัตเตรมเตผู้ทำเองย่อมรื่นรมย์เมื่อทรงว่างเว้นจากการต่อหรือประดิษฐ์สิ่งของทั้งสองพระองค์ทรงทำกิจกรรมที่ทำให้ทรงใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้นเช่นดนตรีทรงเริ่มจากการเรียนแซกโซโฟนและคลาริเน็ตจากชาวฝรั่งเศสที่ชื่อเวย์เบรชซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของความสนพระราชหฤทัยด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงฝึกฝนแม้เมื่อทรงขึ้นครองราชแล้วหลังจากทรงเครื่องดนตรีหลายชนิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในดนตรีแจ๊สหลังจากทรงได้ยินวงดนตรีเล่นระหว่างวันหยุดพัก

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชและพระเชษฐภัคคินีทรงดนตรีด้วยกันและทรงซื้อแผ่นเสียงดนตรีแจ๊สเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชชนนีไม่มีพระประสงค์ที่จะตามพระราชหฤทัยในเรื่องดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงเก็บเงินเพื่อซื้อเองดนตรียังเป็นส่วนสำคัญต่อการดำรงพระชนของพระองค์ครั้งหนึ่งพระองค์มีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นดนตรีแจ๊สหรือดนตรีประเภทใดดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าความสนพระราชหฤทัยด้านดนตรีนำไปสู่การพระราชนิพนธ์

ิสั้นถวายพระองค์และพระราชทานชื่อสถานีวิทยุว่าสถานีวิทยุอส.พระองค์และวงของพระองค์บรรเลงสดทางวิทยุบ่อยครั้งทรงถือโอกาสนี้เรียรายเงินบริจาคเพื่อโครงการบรรเทาทุกข์หลายโครงการพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตรประเทศไทยเป็นครั้งที่สองหลังสงครามพระราชานุชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามเสด็จเช่นเคย

ประเทศไทยรอดพ้นความเลวร้ายของสงครามแต่เกิดความตึงเครียดระหว่างคนไทยกับคนจีนในประเทศเนื่องจากคนจีนมองว่าคนไทยร่วมมือกับคนญี่ปุ่นแม้อาจทรงได้รับอันตรายทั้งสองพระองค์ตัดสินพระราชฤทัยเสด็จสำเพ็งย่านคนจีนในกรุงเทพความขุ่นข้องทั้งหลายมาลายไปสิ้นเมื่อชุมชนคนจีนถวายการต้อนรับทั้งสองพระองค์อย่างอบอุ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เริ่มสนพระราชหฤทัยด้านการถ่ายภาพทรงทำหน้าที่ช่างภาพผู้เชี่ยวชาญที่บันทึกการเดินทางโดยตลอดแม้ทรงได้รับการต้อนรับแต่ความวุ่นวายทางการเมืองยังคงดำเนินต่อไปไม่นานความปลื้มปิติกลายเป็นโศกนาฏกรรมเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืนบนแท่นพระประทมในพระบรมมหาราชวังทั้งประเทศอยู่ในความตกตะลึงและร่ำไห้ต่อการจากไปของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักประเทศสูญเสียพระมหากษัตริย์แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสูญเสียทั้งเพื่อนรักและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชผู้เป็นที่รักสภาผู้แทนราษฎรประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการที่จะอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อพระชนมพรรษาเพียง19พรรษาเจ้าฟ้าแว่นได้กลายเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ของประเทศไทย

0: ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2489กษัตริย์พระองค์ใหม่ทรงถวายความเคารพสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชผู้ทรงเพิ่งสวรรคตเป็นครั้งสุดท้ายต้นเดือนกันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงศึกษาต่อขณะที่รถพระที่นั่งขับผ่านฝูงชนราษฎรคนหนึ่งตะโกนว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนรถพระที่นั่งเคลื่อนเร็วเกินกว่าจะทรงต่อทรงอยากร้องบอกว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานแม้จะโปรดวิชาวิทยาศาสตร์อย่างมากแต่ทรงเปลี่ยนแนวทางการศึกษาใหม่โดยศึกษาด้านกฎหมายการเมืองและสังคมศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทพระมหากษัตริย์มากกว่าและยังได้ทรงเน้นเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศสเนื่องด้วยทรงตระหนักว่าทั้งหมดจะเสริมบทบาทการเป็นประมุขแห่งรัฐ
1: แล้วท่านอ่านภาษาได้ดีกว่าพวกเราใช้ภาษาได้ค่อนข้างลึกซึ้งเราศึกษาอะไรต่างได้อย่างรวดเร็วภาษาอังกฤษท่านก็แม่นเพราะท่านเกิดเติบโตในต่างประเทศท่านก็เป็นหลายภาษา
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรรลุนิติภาวะและพอพระราชหฤทัยในหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรพระธิดาของเอกอัครราชทูตไทยประจำยุโรปสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงกำลังศึกษาในยุโรปและทรงพบกันครั้งแรกที่

องเบนโบในปารีสไม่นานทั้งสองพระองค์ทรงมั่นเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492แม้พระธรรมรงค์มั่นจะเรียบง่ายหากแต่มากคุณค่าทางจิตใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ด้วยพระธรรมรงค์วงที่สมเด็จพระบรมราชชนกมั่นสมเด็จพระบรมราชชนนีในที่สุดเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรสที่วังสาปทุมทั้งสองพระองค์ทรงจดทะเบียนสำคัญสมรสโดยทรงไม่ระบุอาชีพและทรงชำระค่าจดทะเบียนเป็นเงิน10บาทประเทศไทยต้อนรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถผู้ที่จะทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดไปเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2493หนึ่งสัปดาห์หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณีที่พระบรมมหาราชวังในพิธีรับน้ำอภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปรพระพักสู่ทิศบูรพาเป็นปฐมขณะที่น้ำถูกรินลงบนพระอังสานับเป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหาพิชัยมงกุฎหนัก 7.3 กิโลกรัมที่ประดับด้วยเพชรพลอยสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พระอัครมเหสีทรงได้รับเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในพระราชพิธีสุดท้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จด้วยกระบวนพยุหายาตราสถลมากไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ซึ่งพระสงฆ์รอเจริญชัยมงคลคาถาหลายศตวรรษมาแล้วที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงปกครองตามหลักพุทธธรรมหรือที่เรียกว่าทรงเป็นธรรมราชาราชาผู้ปกครองโดยธรรมเพื่อให้เป็นไปตามโบราณขัตติยราชประเพณีพระองค์พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามหลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อรักษาพระอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ก่อนหน้านั้นการเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชธิดาพระองค์แรกคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2494ต่อมามีพระประสูติการพระราชโอรส1องค์คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระราชธิดาอีก2พระองค์คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีแม้ทรงมีครอบครัวเล็กๆที่ต้องอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่ามีหลายอย่างที่ทรงต้องทำเนื่องจากอุปสรรคนานับประการที่ประเทศไทยต้องเผชิญในฐานะประเทศกำลังพัฒนาในช่วงพุทธศักราช2493ประเทศไทยกำลังฟื้นตัวจากหายนะของสงครามโลกครั้งที่สองผู้คนทิ้งบ้านเรือนระเบิดทำลายโรงเรียนการศึกษาไม่มีระบบระเบียบคนไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่ถึงระดับประถมศึกษาปีที่4ด้วยทรงเชื่อเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพของการศึกษาเป็นหลักทรงมองว่าชุมชนในชนบทห่างไกลเป็นกลุ่มที่เข้าถึงการศึกษาได้น้อยที่สุดเพื่ออุดช่องว่างทางการศึกษาดังกล่าวทรงจัดตั้งโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์สำหรับเด็กชาวเขาในพุทธศักราช2518ทรงจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสสำหรับนักเรียนที่จำเป็นต้องออกจากระบบโรงเรียนปกติเนื่องจากความยากจนพวกเขาได้รับการฝึกด้านวิชาชีพแทนแม้มูลนิธิจะได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้มอบทุนแต่ความท้าทายอย่างหนึ่งรออยู่เป็นการยากที่ครูจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลจึงทำให้การศึกษาในพื้นที่เหล่านี้หยุดชะงักพร
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่ออุดช่องว่างโครงการการศึกษาทางไกลเริ่มขึ้นในพุทธศักราช2538เพื่อถ่ายทอดบทเรียนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล15ช่องรายการแต่การศึกษาไม่ใช่ปัญหาเดียวที่ประเทศไทยเผชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีว่าภาวะทุพพโภชนาการเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาสุขภาพของประเทศทรงตระหนักว่าคนไทยต้องการแหล่งโปรตีนเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวทรงเชื่อว่าทางออกอยู่ที่การเพาะพันธุ์ปลาแม้ปลาจะเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีแต่จำนวนปลาในแม่น้ำลดน้อยลงและชาวประมงไทยยังไม่คุ้นเคยกับการเพาะพันธุ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทดลองโดยเปลี่ยนสระว่ายน้ำของพระองค์ที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานเป็นพื้นที่เพาะพันธุ์ปลาหมอเทศซึ่งก็คือปลาทิลาเปียชนิดหนึ่งต่อมาทรงเพาะพันธุ์ปลาอีกชนิดหนึ่งเมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่นน้อมเกล้าถวายปลาทิลาเปียนิโรติก้าหรือปลานิลนั่นเองจากนั้นพระราชทานพันธุ์ปลาแก่ราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์และบริโภคต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงหยุดที่การเพาะพันธุ์ปลาเท่านั้นเนื่องด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยให้ราษฎรเลี้ยงดูตนเองได้ทรง

0: เนื่องจากมีพระราชประสงค์ที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดในการปลูกข้าวให้ราษฎรทรงทดลองปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศแม้กระทั่งทรงพัฒนารถไถที่เรียกว่าควายเหล็กเพื่อช่วยผ่อนงานหนักในการไถนาแต่วิธีการปลูกยังไม่ช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดของชาวนาปัญหาน้ำท่วมและความแห้งแล้งเป็นอุปสรรคต่อประเทศที่ส่งออกข้าวทุกปีโดยชาวนาต้องพึ่งพาสภาพอากาศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้พุทธศาสนาเป็นกลไกสำคัญของสังคมไทยและคำสอนในศาสนาเป็นแรงบันดาลพระราชาหฤทัยแก่พระมหากษัตริย์ไทยมาหลายยุคหลายสมัยพุทธศักราช 2499 เพื่อให้เป็นต้นแบบสำหรับชายไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดเป็นระยะเวลา15วันทรงพระผนวดที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีพระสมณนามว่าภูมิพโลภิกขุจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปัยยกาเคยทรงพระผนวดตอนนี้ทรงเป็นหนึ่งในพระหลายพันรูปที่เดินเท้าเปล่าและออกบิณฑบาตในตอนเช้าตรู่แม้พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะตามขัตติยะโบราณราชประเพณีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองว่าทุกศาสนาเท่าเทียมกันทรงไม่เคยปฏิเสธคำกราบบังคมทูลเชิญร่วมศาสนกิจของศาสนาอื่นและทรงให้ทำการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้เป็นภาษาไทยพุทธศักราช 2501 รถไฟพระที่นั่งนำขบวนเคลื่อนออกจากสถานีจิตรลดานำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังภาคอีสานช่วงต้นพุทธศักราช 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ห่างไกลที่สุดของประเทศไทยเพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรการลงมือปฏิบัติและการคุกคลีกับราษฎรกลายเป็นสัญลักษณ์ของรัชกาลของพระองค์ซึ่งไม่เคยปรากฏในรัชกาลก่อนๆในยุคสยามโบราณสามัญชนไม่ได้รับอนุญาตให้จ้องมองกษัตริย์หรือแม้แต่เข้าใกล้พระวรกายพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อราษฎรได้รับการพิสูจน์ผ่านโครงการพัฒนาทั่วทุกภูมิภาคของพระองค์การเสด็จพระราชดำเนินนี้เองเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยการเสด็จพระราชดำเนินนำพระองค์สู่โลกนอกพระตำหนักและไม่นานความเป็นจริงของการด้อยพัฒนาของประเทศไทยได้ปรากฏชัดขึ้นบ่อยครั้งที่ยังไม่มีการตัดถนนหนทางและรถยนต์พระที่นั่งตกหล่มระหว่างเส้นทางไปหัวหินทางภาคใต้การมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาของการขาดถนนหนทางที่ดีซึ่งหนึ่งในนั้นคือความยากลำบากในการขนส่งสินค้าไปยังตลาดถนนถูกสร้างเพื่อราษฎรหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับการเสด็จพระราชดำเนินไปยังภาคอีสานทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าอีสานเผชิญกับภัยแล้งมาตลอดปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอหมายถึงชาวนาสามารถปลูกข้าวได้ปีละครั้งและต้องเผชิญกับความอดอยากหากผลิตข้าวได้ไม่เพียงพอทรงทราบว่าหากไม่มีน้ำมนุษย์ไม่สามารถอยู่รอดได้จึงทรงวางแผนเพื่อจัดการน้ำการทำฝนเทียมเป็นเรื่องใหม่ในยุคนั้นแต่พระองค์พร้อมด้วยคณะทำงานตัดสินใจทดลองโครงการในปีพุทธศักราช 2512 หากมีความชื้นเพียงพอเมฆที่สร้างจากสารเคมีสามารถผลิตฝนได้ ทรงได้รับพระฉายาว่าคนทำฝนหลังจากประสบความสำเร็จจากโครงการดังกล่าวราษฎรยกย่องพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถและนั่นกระตุ้นคติความเชื่อเกี่ยวกับเทวราชาผู้ทรงสามารถควบคุมอากาศเพื่อประโยชน์ของราษฎรได้สภาพอากาศที่สุดขั้วสร้างความยากลำบากแสนสาหัสเมื่อพายุไต้ฝุ่นประจำปีซัดกระหน่ำประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2505พายุโซนร้อนแฮเรียตสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ชายฝั่ง12จังหวัดผู้คนไร้ที่อยู่อาศัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงการบรรเทาภัยโดยเร่งด่วนและทรงระดมทุนเพื่อการนี้เงินที่เหลือจากการระดมทุนในครั้งนั้นนำไปใช้ในการจัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เหยื่อที่ประสบภัยพุทธศักราช2547ประเทศไทยโดนกระหน่ำด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งเลวร้ายที่สุดพายุสึนามิทำให้ผู้คนหลายพันคนไร้ที่อยู่อาศัยและคร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 5,000 คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ยื่นมือเข้ามาช่วยอีกครั้งโดยการสร้างโรงเรียน4แห่งสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบระยะเวลาผ่านไปหลายปีโครงการส่วนพระองค์หลายโครงการเกิดขึ้นและมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2531เพื่อช่วยสานต่อพระราชปณิธานของพระองค
1: ์อาวุธนั้นคือการพัฒนาพระองค์นั้นถือว่าเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นและผลใจชนะนั้นไปสู่ที่ใครความสำเร็จของ 4,000 โครงการที่เกิดความชัยชนะนั้นคือประชาชนคือแผ่นดิน
0: ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสะพายกล้องเป็นภาพที่คุ้นตาขณะเสด็จพระราชดำเนินตามชนบทพระองค์โปรดการถ่ายภาพตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงถ่ายภาพภูมิทัศน์ขณะทรงทำวิจัยเพื่อโครงการของพระองค์เองภาพถ่ายฝีพระหัตถ์มักถ่ายทอดโลกรอบพระองค์เป็นภาพเกี่ยวกับความสนพระราชหฤทัยด้านดนตรีและบุคคลใกล้ชิด

แต่ภาพถ่ายไม่ใช่วิธีสื่อสารวิธีเดียวของพระองค์ความสนพระราชหฤทัยต่อการเขียนภาพเริ่มขึ้นเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา10พรรษาแต่ทรงเขียนภาพอย่างจริงจังหลังพุทธศักราช2502ทรงเขียนทั้งภาพเสมือนจริงและภาพนามธรรมกว่าร้อยภาพซึ่งโดยส่วนใหญ่ทรงเขียนภาพภาษาทิศลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้า

0: และปัญหาที่กระทบเมืองหลวงจะต้องการพระมหากรุณาธิคุณในอีกไม่ช้าอุทกภัยกระทบส่วนใหญ่ของประเทศไทยและแม้แต่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพที่มีทำเลที่ตั้งในพื้นที่ราบลุ่มต่ำก็ไม่รอดพ้นน้ำบาดจากมรสุมประจำปีกิจกรรมทุกอย่างเกือบหยุดชะงักและเหตุการณ์เข้าขั้นวิกฤตในวันที่19กันยายนพุทธศักราช2538กรุงเทพประสบอุทกภัยครั้งใหญ่อีกรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและหารือกับคณะองคมนตรีเพื่อหาทางแก้ปัญหา
1: ปีหนึ่งนี้แล้วทางกตม.สามารถที่จะต่อสู้ได้แล้วแสดงให้เห็นฝนตกหนักเมื่อวานนี้แผ่ไปเร็ว
2: อย่าไปรีรออย่าไปนั่งรอพรุ่งนี้ก็ถามเถิดอะไรเถิดเพราะโดนดุมาหลายครั้งแล้วนะทันทีน้ำมันกำลังมาต้องไปทันทีไม่จะรอเสาร์อาทิตย์น้ำมันไม่หยุดเสาร์อาทิตย์เราก็เคยโดนมาแล้วต้องเข้าถึงปัญหานะครับทันทีเลยอย่าไปหนีปัญหาเข้าถึงปัญหา
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดหาทางออกจากความทรงจำในวัยเด็กเมื่อทรงเลี้ยงลิงเมื่อยังทรงพระเยาว์และเคยทรงสังเกตกิริยาของลิงที่เก็บกล้วยไว้เต็มสองกระพุ้งแก้มแล้วค่อยๆทยอยเอาออกมาเคี้ยวกินในภายหลังโดยการประยุกต์ใช้หลักการเดียวกันโครงการแก้มลิงจะช่วยผันน้ำจากอุทกภัยไปเก็บไว้ในทำนบและแหล่งกักเก็บต่างๆโดยการกักน้ำส่วนเกินและปล่อยสู่ทะเลในภายหลังตอนนี้ประเทศไทยรอดพ้นจากอุทกภัยที่เกิดจากมรสุมแต่เหตุร้ายยังไม่จบสิ้นพายุสึนามิทางการเงินที่เคลื่อนเข้าสู่เอเชียจะเป็นบททดสอบความแข็งแกร่งของประเทศไทยบทต่อไปพุทธศักราช2540เกิดวิกฤตทางการเงินทั่วเอเชียสำหรับประเทศไทยหลายบริษัทล้มละลายค่าเงินบาทลดลงอย่างมากเนื่องจากการตัดสินใจลอยตัวค่าเงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองว่านี่คือการเร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไม่ยั่งยืนของประเทศไทย
3: เศรษฐกิจหรือความประพฤติ
0: ทรงย้ำให้ราษฎรตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของความพอเพียงที่แต่ละครอบครัวสามารถผลิตได้เพียงพอสำหรับตนเองและเหลือไว้สำหรับการจำหน่ายแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์เป็นที่รู้จักในชื่อทฤษฎีใหม่แนวคิดนี้สนับสนุนเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่ครัวเรือนหนึ่งๆจัดสรรที่ดินเป็นส่วนต่างๆสำหรับการปลูกข้าวการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมอื่น
2: หน้ามหัศจรรย์ใจผมได้รับการติดต่อจากต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะครับในสหรัฐอะไรสนใจกันหมดเลยบอกว่าแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวหลังจากที่มีการสนทนาชี้แจงแล้วบอกอันนี้คือทางออกของโลก
0: ปรัชญาแห่งความพอเพียงไม่ใช่ทฤษฎีด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นวิถีชีวิตแห่งการรู้จักประมาณด้วยการพัฒนาจะต้องยั่งยืนปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องความยั่งยืนเป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกแน่นอนว่าเกิดขึ้นในห้องทดลองในพระตำหนักจิตรดาลหูฐานพุทธศักราช2529เอทิลแอลกอฮอล์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับยานพาหนะในโครงการสูตรพระองค์ต่อมามีการทดลองใช้แอลกอฮอล์แข็งเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าจากนี้พระตำหนักจิตรดาลหูฐานเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะฟาร์มสาธิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาฟาร์มโคนมเล็กๆเพื่อแสดงให้ชาวนาเห็นว่าจะผลิตนมเพื่อการค้าอย่างไรโคร งการประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากชาวนาอย่างมากจนสามารถผลิตนมจำนวนมากเกินความต้องการของตลาดพระองค์ตัดสินพระราชฤทัยว่าไม่ควรทิ้งนมให้สูญเปล่าจึงทรงจัดตั้งโรงนมผงสวนดุสิตเพื่อแปรรูปนมส่วนเกินให้เป็นผลิตภัณฑ์เช่นนมเม็ดและเนยพุทธศักราช 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่60จึงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เสวยราชนานที่สุดในโลกนับเป็นโอกาสสำคัญที่ราษฎรพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสนี้ประชาชนหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสพบพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักแหล่งข่าวหนึ่งกล่าวว่าในช่วงพุทธศักราช 2483 อาจมีการกล่าวว่าราษฎรไทยเคารพพระองค์เพราะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ตอนนี้ในช่วงพุทธศักราช 2533 พวกเขาเคารพพระองค์เพราะพระองค์คือพระเจ้าอยู่หัว

0: จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

0: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 11:05 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินครับ
1: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
2: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาโดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอมินค่ะหัวหน้าหนูค่ะที่หลายท่านรู้จักแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวากาศโทภูธนันท์ศรีปรยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคนำโดยนาวาตรีวีระพันธ์จันทเวศค่ะหัวหน้าธุรการพันตรีสมัยเจสูค่ะแล้วก็ทีมงานชาว912นักพัฒนาจากสถานีวิทยุ912ทุกทุกนายร่วมมือร่วมใจกันกระลงพื้นที่กันดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่ร้องขอแล้วก็ตามที่ตั้งใจไปดูแลให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สนับสนุนว่าจะเป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ก็จะเป็นในส่วนของการเติมเต็มนะคะอีกในส่วนของการเป็นพิธีกรหรือจะเป็นวิทยากรหรือจะเป็นในส่วนของถ่ายทอดเสียงแล้วก็รับสัญญาณถ่ายทอดพร้อมกันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็มีการสนับสนุนกำลังพลลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของพื้นที่ต่างๆยามพี่น้องประชาชนมีความสุขเราก็สุขไปด้วยกันยามเกิดภัยพิบัติต่างๆเราก็ไปด้วยกันนะคะต่อจากนี้ในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆอีกสักครู่กับป้าจ๋าหยิบยกมาฝากทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาโดยตลอดเป็นเพื่อนกันกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินซึ่งมีดิฉันสริปะเมลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะกับประมาณรายงานตัวเวลา 11:00 นเสร็จๆไปจนถึงเวลา 11:30 นกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะ

0: ำให้รุ่งเรือง
1: ค่ะคุณฟังค่ะกำลังติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินช่วงแรกกับก็ขอหยิบยกพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะผู้ปฏิบัติราชการนอกจากว่าจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้วยังจำเป็นต้องรู้ดีชั่วประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อย่างกระจ่างชัดเจนด้วยงานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดินจึงจะดำเนินไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายและสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์คือยังมีความดีความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะวันนี้เจอกันก็ตรงกับวันอังคารที่13เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น2ค่ำเดือน11ปีมะเมียค่ะทุกท่านเจอกันแล้วมาพูดมาคุยกันในเรื่องราวที่สำคัญวันนี้เรื่องราวของครม.ที่เห็นชอบกำหนดวันที่13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะหลายท่านก็ได้หยุดราชการแล้วก็ถือว่าเป็นวันสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะแต่กับว่าอยู่ที่นี่อยู่สถานีวิทยุ92ก็ทำงานทุกวันเนื่องจากว่าสถานีวิทยุต้องออกอากาศทุกวันนะคะก็เลยได้ทำงานทุกๆวันสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่องราวของภารกิจของการจัดรายการของการเข้าเวรก็ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นเพื่อนกับพี่น้องประชาชนทุกๆวันนะคะเราก็จะสลับสับเปลี่ยนเวรกันคุณฟังคะกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชแล้วก็เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากว่าเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยทั่วโลกเลยละค่ะทุกท่านต่อกันด้วยในส่วนของการประชาสัมพันธ์กับพระกัลยาจะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังเมื่อวันที่26กันยายน2566นั้นโดยสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์มีการรายงานว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะคุณฟังทางนี้สำนักงานโดยสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชในวันที่13ตุลาคม2559แล้วก็ให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการประจำปีด้วยนะคะคุณฟังที่กำลังติดตามรับฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินในส่วนของวันนี้นะคะหยิบยกมาฝากทุกท่านแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนก็หยิบยกเล่าสู่กันฟังเป็นเบื้องต้นนะคะหลายท่านอยากจะทราบรายละเอียดของวันสำคัญวันนี้ก็ขอให้ติดตามในส่วนของความคืบหน้าจากช่องทางอื่นๆหลายท่านก็บอกว่าฟังกันแต่เช้าเลยนะฟังทุกรายการแล้วก็ฟังสารคดีมาแล้วด้วยกับเรื่องราวของวันสำคัญ13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะวันนี้ก็ยังเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับวันลดภัยพิบัติสากลด้วยแล้วก็เป็นวันเทศกาลกินเจค่ะทุกท่านคุณฝั่งที่เคารพรักทุกท่านนะคะเราเริ่มกันกับเทศกาลกินเจตั้งแต่เมื่อวานนี้12ตุลาคม2569ไปจนถึง18ตุลาคม2569บางครอบครัวก็ผูกปิ่นโตเลยนะคะทางในส่วนของศาลเจ้านราธิวาสน่ะศาลเจ้ากวนเล่นจีก็จะมีการกำหนดในส่วนของการกินเจแล้วก็มีการผูกเป็นตัวไว้นะคะหลายท่านว่าเป็นราคาที่กำหนดเป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะว่าเรื่องราวของการกินเจก็จะเป็นส่วนของพี่น้องนะคะที่มีแบบกับดูคอมเมนต์มาจากคุณเลิฟเลิฟบอกว่ากินเจไร้น้ำมันลดพุงนะอันนี้เชียร์กับป้ากินเจด้วยใช่ไหมก็เคยนะเคยลองทานกันดูนะคะเป็นช่วงช่วงนี้ก็คือประมาณกี่วันอะ12 13 14 15 16 17 18 7วันด้วยกันเนาะเทศกาลกินเจก็ลองกันดูแล้วก็แล้วกันนะคะในส่วนของเทศกาลกินเจ เทศกาลกินเจเนี่ยเราก็มาตามดูว่ากินเจซึ่งก็เป็นตรงกับประวัติกินเจเพื่อที่จะได้เหมือนที่แนะนำจากคุณลุงว่าเป็นการล้างท้องกินเจอ่ะวันไหนข้อห้ามกินเจมีอะไรกันบ้างมีเยอะแยะมากมายนะจริงๆนะแต่ถ้าก็บอกว่ากับปี2569เขากินเจตั้งแต่วันที่10แล้วกับ10ถึง18ตุลาคมนี่เรื่องราวของ Google ที่หลายท่านก็อ่านหยิบยกมาแล้วกินเจกินผลไม้กินผงชูรสกินผงชูรสกินกาแฟกินได้ใช่ไหมอาหารเจมีอะไรกันบ้างแล้วก็20คำถามกินเจกินได้ไหมทำแบบนี้ได้ไหมมาร่วมกันหาคำตอบกันนะหลายท่านที่ทราบก็ขอให้แนะนำหรือชี้แนะกับป้าด้วยกับป้าก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นการเบื้องต้นกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินในการทำความดีค่ะมาหยิบยกในเรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาแต่ก่อนอื่นขอชื่นชมนะคะในส่วนของกองทัพไทยค่ะโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจติดตามระดับน้ำแล้วก็มีการสำรวจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านฟลอราเวลหมู่บ้านฟลอราเวลพร้อมรับทราบสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนเพื่อประเมินความเสียหายประเมินความเสี่ยงแล้วก็เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมณหมู่บ้านฟลอราวิลการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะประสานการปฏิบัติงานแล้วก็การเตรียมมาตรการรองรับกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ด้วยล่ะค่ะคุณฟังนี่ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังก็ขอชื่นชมทางด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งก็มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยนปคหรือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียง912แล้วก็ยังมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าไปแวะชมเยี่ยมชมของศูนย์เรียนรู้ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยล่ะค่ะไปกันต่อที่กองทัพไทยนะคะที่มีการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ปีนี้สืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยพระบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนวันอาคารที่13ตุลาคม2569เวลา 7:00 นโดยพลเอกชาติชายชัยเกษมที่ปรึกษาพิเศษของกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายรัชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทรงตรากตรามพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทรงรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของราษฎรด้วยพระองค์เองก็เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายที่นำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนกองทัพไทยขอน้อมนำพระราชปณิธานและแนวทางแนวพระราชดำริมาเป็นหลักในการปฏิบัติภารกิจโดยยึดมั่นในการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยและความมั่นคงของ บชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสืบสารแนวทางการส่งงานด้วยความเสียสละความเพียรแล้วก็การยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญค่ะเพื่อเดินตามรอยพระบาทในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะ13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชกองทัพไทยขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และจักยึดมั่นในพระราชปณิธานสืบสารพระราชกรณียกิจด้วยความจงรักภักดีและด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปทะสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ค่ะหยิบจกมาเล่าสู่กันฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินนะคะมีการสอบถามกันเข้ามาในส่วนของคำว่าเจเป็นยังไงบ้างกินช่วงไหนประเพณีนี้ค่ะก็ในหลายท่านก็บอกว่าเป็นในช่วงของถือศีลกินเจประเพณีเจเพิ่มเติมเมื่อสักครู่ได้คุยเรื่องราวของความสำคัญนะคะก็หันมาแวบเห็นคำถามมาเรื่องราวของการกินเจก็เหลือเวลาอีก7นาทีสุดท้ายนิดหนึ่งนะก่อนที่จะไปติดตามในส่วนของความคืบหน้ากับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะช่วงนี้คุณฟังสอบถามกันเข้ามาในเรื่องราวของความสำคัญจากการกินเจเป็นยังไงนะคะก็จะได้เล่าสู่กันฟังแต่จริงๆแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังแล้วก็ชื่นชมในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของพี่ๆน้องๆในพื้นที่แล้วก็เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้หยิบยกมากับเรื่องราวของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแล้วก็โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอีกสักครู่เราจะได้การตามกันต่อนะคะแต่ก่อนอื่นที่มีคำถามกันเข้ามาเรื่องราวของกินเจกับอะไรจำเป็นที่จะต้องหยิบยกมาพูดมาคุยกันเรื่องราวของการกินเจกันก่อนและจะสานกันต่อกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่มีการลงพื้นที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่แล้วก็หลากหลายเรื่องราวที่เราได้มีการติดตามกันนะคะไปกันต่อที่กินเจที่สอบถามกันเข้ามาเรื่องราวของกินเจเนี่ยเป็นประเพณีกินเจที่ชาวจีนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็เยอะมากนะคะในพื้นที่นราธิวาสเองแล้วก็ต่างพื้นที่ด้วยก็เป็นเรื่องราวของพี่น้องชาวจีนเรียกกันว่าเป็นภาษาจีนอะค่ะก็เขาเรียกว่าก้าวอ้วงเจหรือว่ากิ้วอ้วงเจแปลว่าเจเดือน9เริ่มต้นในวันขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนรวมแล้ว9วัน9คืนก็ตรงกับวันที่11หรือว่าเดือนตุลาคมของไทยตามปฏิทินสากล นะคะโดยคำว่าเก้าอ้วงเพราะก็แบบสำเนียงจีนแล้วก็ออกไม่ค่อยชัดนะจะให้ชัดเจนต้องเป็นพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วพี่น้องจีนที่ได้ออกเสียงเหมือนภาษาอาหรับภาษามลายูน่ะถ้าเราเขียนกับตัวอักษรไทยก็ออกไม่ชัดเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ได้รู้ว่าแปลว่าพระราชา9องค์ค่ะหรือว่านพราชาไม่ถึงผู้เป็นใหญ่ทั้ง9ซึ่งเป็นที่มาของประเพณีกินผักกินเจนี่ละค่ะนะคะก็เลยหยิบยกมาฝากทุกท่านเทศกาลกินเจปี2569ก็เริ่มแต่วันที่10ตุลาคมไปสิ้นสุดในวันที่18ตุลาคม2569นะคะก็เล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมแล้วเวลาอีก4นาทีสุดท้ายกับก็ขอไปกันที่หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยที่มีการลงพื้นที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พี่น้องประชาชนติดตามกันเข้ามาโดยตลอดกับก็เลยขอหยิบยกในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งมีการผนึกกำลัง สำนักการระบายน้ำวางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมหมู่บ้านฟลอราวิลพร้อมสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงหน่วยบัญชาการพิเศษหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาร่วมกันกับสำนักการระบายน้ำมีการจัดเพิ่มเติมซึ่งเป็นการจัดกำลังพลเข้าไปดำเนินการขนย้ายแล้วก็วางกระสอบทรายค่ะเป็นชั้นๆตามจุดต่างๆภายในหมู่บ้านฟลอราวิลเพื่อเสริมแนวป้องกันน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงจากน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ด้วยเพราะมีการสนับสนุนการสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเลยตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะคะไม่ใช่แค่บ้านเรือนนะทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันดำเนินงานตามจุดที่มีความเสี่ยงพร้อมติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์พื้นที่รั้วสภาพพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยในส่วนของการปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันกับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมุ่งลดผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือด้านความจำเป็นเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะก็หยิบยกมาฝากเล่าสู่กันฟังให้กับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังด้วยกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะต่อไปก็ป้าก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวขององค์โคขุนหรือว่าโคนทพ่อจะเป็นเรื่องราวของการผสมเทียมหรือเราของการปลูกพืชผักพี่น้องประชาชนเราก็ยังมีการที่เล่าสู่กันฟังอีกเยอะมากมายเรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะคุณฟังคุณฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้มองดูเวลาเหลือไม่กี่นาทีแล้วล่ะค่ะจำเป็นที่จะต้องขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้มีความสุขอย่าลืมติดตามความคืบหน้าของกองบัญชาการกองทัพไทยที่มีการส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วช่วยชาวบ้านช่วยชาวเพชรบุรีขนย้ายสิ่งของหนีน้ำพร้อมส่งอาหารแล้วก็น้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:30 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา12:33จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะในวันนี้เราเจอกันนะคะวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะคะก็เป็นอีก1วันสำคัญนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดของหลายๆคนหลายๆท่านโดยเฉพาะหน่วยงานราชการนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนซึ่งวันที่13ตุลาคมของทุกปีก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะโดยเมื่อวันที่11เมษายน2560คณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากว่าเป็นวันสำคัญของชาติไทยเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดของหลายๆคนหลายๆท่านแต่ว่าชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาของเราก็ไม่ได้หยุดนะคะมาเจอการพร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารดีๆโดยเฉพาะภารกิจของนักรบสีน้ำเงินของเรานะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในส่วนของหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากับหลายๆภารกิจด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้นพค43นะคะแล้วก็คิดว่าหน่วยขึ้นตรงนะคะทุกหน่วยก็ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าวันนวมินทรมหาราช

ตุลาคม2569นะคะก็มีทั้ง2พิธีประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ได้มีนายสุจินวาจากิจผู้ราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีณบริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิตโรคันตราโรคันตรายชัยวัดจตุรทิศและหอประชุมจังหวัดพัทลุงตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะในส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียง912ของเรานะคะก็ได้ไปร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกันวันนี้นะคะคุณฟังก็ไปที่นะคะไปร่วมกิจกรรมที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็อีก1กิจกรรมวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียง912จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย10นายร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บกวาดขยะเนื่องในวันนวมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขออภัยค่ะวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยณริมชายทะเลหาดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของสถานีวิทยุ912ของเรานะคะได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญอีกหนึ่งวันวันนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงก่อนแล้วก็กลับมาติดตามรับฟังกันใหม่นะสักครู่หนึ่งสำหรับภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาสักครู่หนึ่งค่ะ

กลับมาเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการก้าวไปกับนักรบสีน้ำเงินนะคะวันนี้เรามาติดตามรับฟังนะคะภารกิจในส่วนของหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะชั่วโมงแรกเมื่อสักครู่นี้เราก็ติดตามกับหลายๆภารกิจต่อกันด้วยเมื่อวานนี้สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะจัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ซึ่งก็มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนอันจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะโดยมีนายพรพนมจันเทพในอำเภอป่าบอนเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมเข้าใจเข้าถึงพัฒนาที่ว่าการอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะคุณผู้ฟังคะนพค45นะคะเมื่อวานนี้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวัตภัยดินถล่มปี2569นะคะโดยกำหนดพื้นที่รับผิดชอบจัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ระบบแจ้งเตือนภัยแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางการจัดศูนย์พักพิงการประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยมีนายเชษฐ์บุญรักษ์ในอำเภอควนโดนเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนั่นเองค่ะก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปวันนี้เวลาของรายการนะคะก็เหลือเวลาไม่มากแล้วคงจะต้องทิ้งท้ายคุณผู้ฟังกันตรงนี้เลยก็แล้วกันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ช่วงเวลาเดิมโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้13นาฬิกาต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39ค่ะ
2: จะเปิดฟัง

พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2569ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ได้มีฝนตกหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและปริมาณฝนที่สะสมซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสับขึ้นลมในอ่าวไทยมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังพยากรณ์สำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์รายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเกาะติดสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำรับข้อสั่งการนายกพร้อมรับมือฝนหนักนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมรับข้อสั่งการจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและบรรเทาสาภัยในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำ4แนวทางสำคัญได้แก่การดูแลพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานการเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนให้รวดเร็วและตรงกันรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมประสานทุกหน่วยงานเตรียมกำลังและอุปกรณ์รับมืออุทกภัยทั้งนี้จากข้อมูลณเวลา7นาฬิกาทั้ง3ลุ่มน้ำหลักของพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราสายบุรีโกลกระดับน้ำยังต่ำกว่าตะลิ่งยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดราธิวาสยังคงเฝ้าติดตามฝนตกหนักในช่วงวันที่ 12-13 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือระบายน้ำและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพบเหตุฉุกเฉินโทร1784สายด่วนนิรภัยต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงไทเปสหรัฐจีนว่าสำนักงานความปลอดภัยทางทะเลของจีนได้ประกาศห้ามเดินเรือใน5พื้นที่นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมโดยควบคุมพื้นที่ตั้งแต่ทะเลจีนใต้ไปจนถึงมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่รวมพื้นที่ใดรอบเกาะไต้หวันโดยตรงพื้นที่ที่อยู่ใกล้ไต้หวันที่สุดคือบริเวณนอกชายฝั่งมณฑลจื้อเจียงทางตะวันออกของจีนโดยข้อมูลบางประเทศระบุว่าการซ้อมรบนี้มีกำหนดดำเนินไปหลายสัปดาห์จบข่าว

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุแจ้งเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา14นาฬิกา1นาทีตะจังนี้ปัจจัยตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:00 นต่อจากนี้ไปเชิญตามรับฟังรายการตามรอยพ่อกับโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่17ผนึกกำลังอบต.ปูโรงและผู้นำชุมชนซักซ้อมแผนรับมืออุทกภัยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่17โดยกองร้อยทหารพรานที่4704ร่วมกับนายรอซารีปูโรงนายกองค์การทหารส่วนตำบลปูโรงนายประกรณ์สุรคำแหงปลัดตำบลปูโรงนายปฏิพันธ์แหงบารูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลงนายอาหามะสะแดกำนันตำบลปูโรงสมาชิกอาสาป้องกันและระงับอัคคีภัยเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยณองค์การผ่านส่วนท้องถิ่นตำบลปูโรงหมู่ที่3ตำบลตะโลปานะตำบลปูโรงอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาการร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งนี้ทุกภาคส่วนแสดงความพร้อมในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความอุ่นใจและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าเมื่อใดที่เกิดวิกฤตทุกหน่วยงานจะพร้อมเคียงข้างกันเพื่อความปลอดภัยและความสุขของพี่น้องประชาชนเสมอต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศในสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการบังคับใช้มาตรการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ในแคว้นไคเปอร์ปักตุนควาถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งระหว่างพรรคเตอริสอีอินซาฟของข่านกับรัฐบาลอิสลามาบัดและเกิดขึ้นเมื่อ1สัปดาห์หลังกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค PTI รวมตัวและเดินขบวนมุ่งหน้าไปยังกรุงอิสลามาบัดเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวข่านอันหนึ่งรัฐธรรมนูญของปากีสถานอนุญาตให้รัฐบาลกลางเข้าควบคุมอำนาจแทนรัฐบาลระดับจังหวัดในช่วงภาวะฉุกเฉินและนายฮาซัมนาซีทารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายและยุติธรรมปากีสถานกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะรับหน้าที่บริหารจัดการในแคว้นไคเปอร์ปักตุนควาซึ่งเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจบข่าวพิสมัยคำอารุณอ่าน

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:00 น.ต่อจากนี้ไปเจอกันตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ
2: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิด

ต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการไหวคิดไหวสร้างสรรค์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกับพี่ลีลาในชั่วโมงนี้ช่วงเวลา 16:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น. FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีเพลงเพราะๆแล้วก็กิจกรรมดีๆที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันติดตามรับฟังอยู่ทางช่องไหนอย่าลืมนะคะแจ้งผลการรับฟังมาได้เลยที่นี่073514552นะคะและเจอกันวันสำคัญอีก1วันถือว่าเป็นวันหยุดของหลายๆคนหลายๆท่านนะคะซึ่งวันที่13ตุลาคมของทุกปีก็จะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเมื่อวันที่11เมษายน2560ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากว่าเป็นวันสำคัญของชาติไทยเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อมาในพ.ศ. 2566เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ7ปีรัฐบาลก็ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาของพระราชทานชื่อสำคัญดังกล่าวโดยสมเด็จพระอริยวงศ์สัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะมีพระดำริประทานชื่อเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่านาวมินทรมหาราชโดยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่29กันยายน2566และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคม2566คำว่านาวมินทรมหาราชเป็นพระบรมาภิไธยที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชโดยนวมินทระมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9และมหาราชมีถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นนวมินทรมหาราชจึงหมายถึงว่าวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชการกำหนดชื่อวันนวมินทรมหาราชจึงนับว่าเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดรัชสมัยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือประวัติความเป็นมานะคะกับวันสำคัญอีก1วันนี้วันที่13ตุลาคมของทุกปีก็จะเป็นวันหยุดราชการแล้วก็หลายๆหน่วยงานนะคะก็จะหยุดนะคะเป็นวันหยุดอีก1วันคนที่ไม่ได้หยุดก็ไม่ต้องน้อยใจบางคนก็นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ก็ยังคงจะต้องไปประกอบพิธีต่างๆนะคะรวมไปถึงเรียกได้ว่าวันสำคัญอีก1วันนี้นะคะก็จะมีพิธีสำคัญทางศาสนารวมไปถึงพิธีนะคะวางพวงมาลาสำหรับสองพิธีนี้นะคะพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็พิธีวางพวงมาลากล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะคะก็หลายๆหน่วยงานก็ได้ไปร่วมกิจกรรมรวมถึงจังหวัดนราธิวาสของเราด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในชั่วโมงของรายการไหวคิดไหวสร้างสรรค์ค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังพิจารณาเลือกเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปนะคะบอกแล้วว่าเราอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะสิ่งที่อยากจะพูดคุยอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็อยากจะให้ติดตามเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศบ้านเรากันไปด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีเตือนชาวนราธิวาสนะคะเตรียมความพร้อมรู้ทันฝนตกด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านเทเลแกรมนะคะฝนฟ้าฝนนราขอเชิญชวนพี่น้องชาวนราธิวาสนะคะจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มเทเลแกรมแจ้งเตือนฝนตกหนักในนราธิวาสอัตโนมัติเพื่อรับข้อมูลแจ้งเตือนเมื่อปริมาณฝนสะสมเกินเกณฑ์ที่กำหนดช่วยให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักได้อย่างทันท่วงทีนะคะวิธีระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อพบว่าปริมาณฝนสะสม1ชั่วโมงเกิน40มิลลิเมตรปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงเกิน90มิลลิเมตรวิธีเข้าร่วมรับแจ้งเตือนง่ายๆเลยเพียง4ขั้นตอนด้วยกันนะคะคุณฟังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telegram ผ่าน App Store นะคะหรือว่า iOS หรือ Google Play Android ค่ะนะสำหรับที่มีคนที่มี Android นะคะสามารถที่จะโหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะ2ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็สมัครใช้งานด้วยหมายเลขโทรศัพท์3สามารถที่จะสแกนอาร์โค้ดจากภาพประชาสัมพันธ์หรือว่ากดลิงก์เข้าร่วมได้เลยนะคะ4เข้าร่วมแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญนะคะคุณผู้ฟังคลิกเข้าร่วมได้นะคะรู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนลดความเสี่ยงจากฝนตกหนักเพราะว่าการรับรู้ข้อมูลอย่างทันท่วงทีช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะวางแผนการเดินทางแล้วก็ดูแลทรัพย์สินและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเข้าร่วมฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ต่อให้ครอบครัวเพื่อนบ้านแล้วก็คนที่อยู่ที่คุณห่วงใยนะคะเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ฝนฟ้าฝนนารารายงานอากาศแล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาสของเรานั่นเองนะคะนี่ก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะกลับมาติดตามรับฟังช่วงหน้าเรายังคงมีข้อมูลดีๆที่จะหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ

สำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังมีอะไรดีๆที่อยากจะให้พี่เลลาได้ประชาสัมพันธ์ก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้หลังไมค์นะคะมีอะไรที่จะไม่ว่าจะเป็นเกร็ดความรู้หรือว่าข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ยินดีหรือว่าอยากจะฟังเพลงนะตามที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังก็เพิ่มเติมมาได้เลยนะคะอยากจะฟังเพลงอะไรเรายินดีนะคะที่สำคัญก็คือวันนี้มีฝนตกที่ไหนกันบ้างบรรยากาศกับหลายๆพื้นที่นะคะสามารถที่จะโทรมาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนแล้วก็กลับมาติดตามรับฟังช่วงหน้ายังคงมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์สักครู่หนึ่งค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยเสียงเพลงเพราะๆกันตรงนี้เลยค่ะ

สำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์อยู่เป็นเพื่อนกับพี่ไลลานะคะยังคงจะประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปนะคะประชาสัมพันธ์ชาวนาราธิวาสเนี่ยรู้หรือยังข้อมูลสำคัญของจังหวัดดูได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์เดียวนะคะซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสนะคะเขาขอเชิญชวนประชาชนเข้าถึงศูนย์ข้อมูลสำหรับการบริหารงานเชิงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสผ่านระบบ Microsoft Power BL ที่รวบรวมแล้วก็นำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจข้อมูลสำคัญของจังหวัดได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญนั้นก็คือครอบคลุมข้อมูลสำคัญ5ด้าน1สาธารณภัยและอุทกภัยข้อมูลสาเหตุและปัจจัยผลกระทบการรับมือการฟื้นฟู

รวมไปถึงการป้องกันและบริหารจัดการ2การเบิกจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมงบประมาณงบส่วนราชการงบจังหวัดงบอุดหนุนแล้วก็เงินการเหลื่อมปีนะคะ3การจัดการขยะข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน4ผู้สูงอายุข้อมูลพื้นฐานการเตรียมความพร้อมการส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองทางสังคมและระบบคุณภาพชีวิต5การท่องเที่ยวข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสนะคะถ้าสนใจสามารถที่จะดูข้อมูลไม่ต้องค้นหาหลายเว็บไซต์เลยเพียงสแกน QR code บนภาพประชาสัมพันธ์ก็สามารถที่จะเข้าไปชมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีนะคะข้อมูลจัดทำโดยสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะคะได้ที่เพจฟ้าฝนนราธิวาสนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทราบข้อมูลสำคัญของจังหวัดก็สามารถที่จะดูง่ายๆผ่านเว็บไซต์เดียวเลยนะคะคุณผู้ฟังคะก็เวลาเหลือไม่มากแล้วนะคะเพลงไหนที่จัดให้ยังไม่ถูกใจเพิ่มเติมมาได้ที่นี่073 514 552ค่ะ

กลับมาเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์แล้วนะคะขอบคุณทุกสายเลยที่สื่อสารกันเข้ามาในชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะพี่ลาลายินดีมากๆเลยทีเดียวเราอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาต้องขอบคุณมากๆ1ชั่วโมงนะคะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันมีข้อมูลข่าวสารมีเรื่องราวดีๆเราก็สลับกับเพลงเพราะๆกันไปนะคะวันนี้เวลาของรายการเหลือไม่มากนะคะคงจะต้องทิ้งท้ายส่งกำลังใจกับเพลงเพราะๆกันตรงนี้เลยก็แล้วกันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้พี่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา17 นาฬิกาต่อจากนี้ไปชนิดตามรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่เรือนดาวค่ะ

0: วัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันที่นี่เทเรนดาวนะครับพยายามค่ำๆพยายามนี่ค่ะมาพบกันนักเล่นกันวันนี้กับวันคานที่13ตุลาคม2569ค่ะพบกันวันนี้นะอากาศดีคุณผู้ฟังนะไม่แน่ใจว่าในพื้นที่อื่นๆเหมือนกันมีนั้นเพราะว่าในส่วนของ912ทั้งแต่งนั่งอยู่นี่คุณผู้ฟังนะวันนี้นะแดดแต่เช้าคุณผู้ฟังแล้วก็เปรี้ยงมากๆแดดเปรี้ยงเลยทีเดียวเนาะไม่รู้พื้นที่ไหนเป็นพันไหนมั่งนะกันบอกกล่าวกันได้ค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวสารนะกันยังมาฟากันโอเคนะเพลงกันยีเบอร์กันโอเคด้วยเถอะแล้วเอาเป็นว่าในช่วงแรกแบบนี้ยาพึ่งคือเหลงกันมากนะฟังเพลงกันก่อนมาคือเหลงกันกับเรื่องราวข่าวสารในช่วงหน้าซึ่งในวันนี้ข้าวมากจริงๆคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวมากระเลงช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนค่ะ
1: ลมอยู่เกาะมุ้ยอยู่นองพอลมเงียบพี่ต้องแค่พาเรือข้ามไปตราดลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้พี่ทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปดับได้ที่ปาน

กับงานเพลงน้องฟ้ากันไปบอกแล้วว่าทุกๆงานเพลงของมาจัดไปค่ะในช่วงนี้มาแกล้งกันถึงเรื่องราวค่ะวันก่อนถึงบอกว่าช่วงนี้ย้อยช่วงการกินเจคุณผู้ฟังนะเทศกาลกินเจนะและหลายคนก็กินเจช่วงนี้นะกันเพราะว่าถ้าในพื้นเทนาราบ้านเราคุณผู้ฟังนะอาหารเจนี่ค่อนข้างดีหายากอันนั้นเป็นเมืองกับจังหวัดย่อยๆนะหาดใหญ่ภูเก็ตเป็นหนุ่นแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยว่าเขามากอันนะหากินง่ายนะก็เรียกได้ว่าถ้าบ้านเรากัดยังโรงทานยังไม่กี่โรงทานนึกนี่นั่นก็คือศาลเจ้าโกนเล้งจี่คุณผู้ฟังนะซึ่งในแต่ละวันนี่อู้ยน่ารับพี่น้องเทไปกินอาหารจีนนี่มาอิดๆแล้วคุณผู้ฟังนะแต่ละมือแต่ละมือนั่นเนอะรวมไปถึงผู้เทสั่งเราไปกินเทเรินนะสั่งชั้นเราไปกินเทเรินเลยนะกัน10ถึง18ตุลาคมนี้นะใครได้กินเจก็เรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องกันเลยทีเดียวเพราะจะร่วมทำบุญนะนั้นนะสามารถร่วมทำบุญได้ผ่านธนาคารกรุงไทยนะเจอบัญชีกันมูลนิธิศาลเจ้าโกนเล้งจี่อันนั้นเลขบัญชี9053120890ค่ะกัดฟ้ากันด้วยเนาะนี่ส่วนเรื่องราวของเขาเทฟ้าคุณบูฟังกันสำหรับในส่วนเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อช่วงหน้าคุณบูฟังนะช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนขอมาจัดไปคุณบูฟังกับผลงานเพลงนี้ค่ะ

นะเนาะกับงานเพลงบุญและบุญขอมาจัดไปคุณผู้ฟังในช่วงนี้มักเล่นกันถึงเรื่องราวข่าวกันก่อนนะคุณผู้ฟังเนาะกับงานประเพณีชักพระคุณผู้ฟังนะถ้าออกพรรษาก็ชักพระแหละในวันคานเท27ตุลาคมนี้ค่ะนะกับประเพณีชักพระประจำปี2569เทส่วนกรมหลวงอาทิวาราชนครินทร์หมู่ฟังเนาะการอย่างเดียวว่าทางเทศบาลก็จัดกันย้ายเหมือนเดิมหมู่ฟังนะเพื่อที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันต่อไปนะการในครั้งนี้คือตักบาตรเทโวฮะนะตักบาตรเทโวจวงตี7ครึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็จีสมโพธิ์เหลือพระแล้วก็ยังการแสดงศิลปวัฒนธรรมก็คือโนราตีโพนออกไปใช้และกลองยาวตีโพนแล้วกันโนราเออนั่นนะหลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณตี 9:45 นาทีคุณผู้ฟังกะจิปล่อยขบวนแห่เรือพระอันนั้นกะจิชักพระไปนั่นนะตามกนนภูผาพักดีจำรูนาราพิชิตบำรุงนู่นแล้วคุณผู้ฟังนะจนแซ่บอันนั้นก็หลบมาเทเดิมการในการชักพระครั้งนี้คุณผู้ฟังนะการยังรางวัล นะถ้าขึ้นหน้านะ 20,000 ถ้าเทน2นั้น 15,000 เท3นั้น 11,000 อ่ะนะใครเทวัดไหนสนใจนะก็ติดต่อได้ตั้งแต่แล้วนี่จนถึง12ตุลาคมนี่นะเทจีสงขลาประกวดนั้นหลังจากนั้นก็วันหนูก็ค่อยว่ากันคุณผู้ฟังเนาะเรียกว่าเชิญชวนและนะไปชักพระและละวัดนี่ก็คุณผู้ฟังว่าเรือพระนี่งามงามเหมือนว่าสวยมันเรือพระเลยฮะนั่นมันอะไรคุณผู้ฟังนะเรากรานะตั้งแต่เริ่มข้าวพรรษาก็กราเต้งแล้วเรือพระนั่นนู่นนี่นั่นฮะรู้อยากเดี๋ยวว่าบุญลากันย้อนนะช่วยเหลือกันคุณผู้ฟังในชุมชนนี่กับปะกะกันย้อนนะกันเรียกว่าเป็นการสร้างความรักความสามัคคีภายในชุมชนเลยนะคุณผู้ฟังกันเชิญชวนเนาะ27ตุลาคมกันอย่าลืมทำกระต้อมลูกโยนไปใช้เรือพระด้วยฮะนั่นนะคุณผู้ฟังนะเวลาเลื่อยใบพ่อเวลาหาเพล้าตั้งไว้ได้แล้วเลยนะก็ว่ากันไปนี่เท่านึงแล้วของวันออกพรรษาคุณผู้ฟังเนาะกับผลงานเพลงฮะนั่นนะบอกเลยว่าขอมากระจัดไปคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงนี้ส่งผลงานเพลงตามคำขอเบิกกันก่อนค่ะเพลงอื่นๆยังไม่ได้เบิกใจเย็นๆนะ

กับงานเพลงเนาะบอกแล้วว่าขอมาจัดไปคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะนะก็มาแกล้งกันถึงเรื่องราวของกุฏิแล้วฮะนั่นออกพรรษาก็ทอดกุฏิแล้วผู้ฟังนะวัดไหนนะเทยังพระครบ5นั้นทอดกุฏิได้ก็ได้ทอดกุฏิกันวันนี้เนี่ยว่าเป็นวันดีคุณผู้ฟังนะดีกากุฏินี่มา3ใบฮะนะวันนี้นี่มา3วัดนั้นเจ้าอาวาสว่าฝากด้วยน้องแป้ง

นี่ฮะนั่นวันที่31นั่นเป็นวันสมโพธิ์กะจีสมโพธิ์ลัดดีเซตอนค่ำก็พอวันทิศนั่นเป็นวันทอดจีทอดเวลาเริ่มเวลาตี12ครึ่งฮะนั้นว่าในการทอดปลาปักในการทอดกฐินครั้งนี้นั้นนะปลาปักว่ะคือการทอดกฐินครั้งนี้นั้นกะเจียวไปซ่อมแซมต่างๆภายในวัดนั่นแหละว่าเด้อฮะนะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังเนาะไปทอดกฐินกันได้ที่วัดบางปออ่านี่นี่วัดบางปอต่อมาค่ะผู้ฟังวัดบางนาราฮะนั้นวัดบางนารานั่นก็วันที่1พฤศจิกายนฮะนะวันที่31นั่นเป็นวันสมโพธิ์จีสมโพธิ์เวลาตี5ตอนค่ำพอวันทิศเทนึงพฤศจิกายนนั้นกัดถอดเวลาใบโมงนะประธานกฐินก็คุณวุฒิพงษ์สายตระกูลก็เชิญชวนด้วยบอกว่าปัจจัยที่ได้นั่นก็จีเอาไปซ่อมแซมต่างๆภายในวัดนั่นแหละว่าเด้อนะนะต่อกันด้วยที่วัดป้าพายเนี่ยนั่นวัดป้าพายตำบลตันยงลิโมอำเภอรังแงกันในวันที่8พฤศจิกายนในวันเสาร์ที่7นั่นเป็นวันสมโพธิ์สมโพธิ์เวลาตี3ฮะนั้นแล้วก็พอวันทิศที่8นั้นถอดเวลาบ่ายโมงประธานกฐินในครั้งนี้คุณผู้ฟังนะก็คืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพันตำรวจเอกทวีซอดซองเนาะก็เชิญชวนกันด้วยคุณผู้ฟังนี่ในส่วนหนึ่งราวของงานกฐินงานนั้นนะหลังออกพรรษาก็ที่ทอดกฐินกันตอนนี้หลายๆวัดกัดได้ฝากดีกากันมาแล้วเนาะวัดไหนที่ยังไม่ได้ชงดีกามากัดชงมาได้เนาะฝากบอกกันมาได้คุณผู้ฟังนะกันสำหรับส่วนของวัดต่างๆที่ทอดกฐินหลังออกพรรษานี่กันบอกบุญอย่างบูฟังทางเพคนกับผลงานเพลงฝากกันต่อนั่นนะบอกแล้วว่าถึงกระแดงเรื่องราวข่าวสารกันเพลงกันต้องเบิกอังเทมังคอมาไม่เบิกหายนี่น้อยอกน้อยใจกันเล่าเนาะกับผลงานเพลงนี้จัดไปเลยค่ะ

0: าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก TNU DJ Search 2019

กับงานเพลงเนาะฝากกันไปกันในช่วงนี้คุณมูฟังนะยังช่วงของข้าวพรรษาอยู่เลยฮะนะข้าวพรรษานะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนว่างดลาวข้าวพรรษาฮะนั่นนะคุณมูฟังซึ่งทางสสช.เขาดลรงค์เลยฮะนะให้งดลาวช่วงนี้3เดือนว่า3เดือนนี้พักปั๊บคุณมูฟังจริงๆนะเพราะว่าเวลาเรากินเหล้าไปตลอดทั้งปีนี่นะตับก็ต้องทำลายนะอวัยวะภายในของเรานี่ก็ต้องทำลายไปมั่งแล้วแต่ว่าที่เน้นๆก็คือตับนะที่ว่าตับแข็งตับแข็งนั่นแหละนะคราวนี้คุณหมูฟังว่าถ้าเราได้พักตับ3เดือนนี่นะเราจุดเหล้า3เดือนคุณหมูฟังโอ้โหคุณหมูฟังก็เขาบอกตับนี่นะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่นนะกันฝากกันด้วยนะหลายๆคนช่วงนี้กันงดเหล้าข้าวพรรษาอยู่นะกันขอให้ตลอดหลอดฟังนะหลายๆคนที่ทำได้กันแต่งยินดีด้วยและคนที่ไม่ฮ้อนรถทำทีลองทำแลคุณผู้ฟังยิ่งบอกว่าได้อะไรมากกว่าที่คิดนะก็ฝากกันด้วยเอาเป็นว่าพอเงยขึ้นเลยนะกังเวลาหมดแล้วนี่คุณผู้ฟังลากันก่อนกับผลงานเพลงทิ้งทายในช่วงนี้เนาะพบกันแล้วแล้วพรุ่งเช้าในวันนี้แต่งขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความทุกๆกำลังใจทุกๆเสียงทุกๆสายด้วยเนาะพรุ่งเช้าพบกันเอิ้นตีห้าถึงตีหกกันเหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: องชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ชาติไทยเรามีเสรีภาพมีประวัติศาสตร์มีขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมภาษาของเราเองมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีความรู้รักสามัคคีแผ่นดินไทยเป็นที่รวมของความเป็นไทยอย่าทำให้แตกอย่าแยกแผ่นดินแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินของเราทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4ส่งเสริมทำความดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดิน

0: วันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: Sedang mengadakan ikuti siaran radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya marilah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ชาติไทยเรามีเสรีภาพมีประวัติศาสตร์มีขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมภาษาของเราเองมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีความรู้รักสามัคคีแผ่นดินไทยเป็นที่รวมของความเป็นไทยอย่าทำให้แตกอย่าแยกแผ่นดินแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินของเราทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4ส่งเสริมทำความดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดิน

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:32 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชติรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วจากข้อมูลล่าสุดนะคะพบว่าศูนย์ซ่อมสร้างสุขได้ให้บริการประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 16,557 รายโดยเป็นการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งานจำนวน 2,568 คันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 1,655 รายการและยังมีบริการอื่นๆอาทิตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งการให้บริการทั้งหมดนะคะประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งปัจจุบันค่ะศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดโดยมีการจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะให้บริการเรื่องงานช่างแล้วยังมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประเมินและให้คำปรึกษาสุขภาพจิตรวมถึงการนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่เพื่อช่วยประสานงานด้านอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส่งทีมช่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายและสามารถให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ซึ่งประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชันชัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดสรรคิวและเข้าดูแลได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะยังสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ Facebook Page ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียรัฐบาลกำชับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องสำหรับความคืบหน้าล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมควบคุมโรคในกรณีที่กาฬโรคในรัสเซียเผยแพร่แล็บไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานการยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์กล่าวต่อว่ากาฬโรคเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อส่วนโรคกาฬโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนได้ผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง และมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคซึ่งถึงแม้ผลแลบจะไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรัฐบาลมอบหมายกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดรัฐบาลขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางราชการเท่านั้นมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดสำหรับผู้ประสบภัยจากเหตุที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569รัฐบาลมีทั้งเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีและการช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดรองราชการโดยผู้เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนายเอกภพกล่าวว่าล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดซึ่งมีการโอนเงินให้ผู้ประส

่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในส่วนของภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้โดยเร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลายด้านนายเอกภพกล่าวว่าภายหลังจากประกาศมาตรการสำหรับประชาชนแต่ละกลุ่มไปแล้วสิ่งที่รัฐบาลเร่งรัดคือการทำให้เงินช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขปัญหาคอขวดในขั้นตอนการจ่ายเงินโดยเร็วรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่ชีวิตความเป็นอยู่บ้านเรือนอาชีพเกษตรกรไปจนถึงธุรกิจสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้คือเร่งให้ทุกมาตรการถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดเพราะหลังน้ำลดประชาชนต้องกลับมามีบ้านมีงานมีทุนและมีรายได้อีกครั้งและข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเริ่มเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวนางสาวลลิดากล่าวว่ากิจกรรมสำคัญในวันแรกคือการเปิดนิทรรศการซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านเศรษฐกิจนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีครั้งนี้นำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในฐานะฐานการลงทุนสำคัญของภูมิภาคโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นปัญญาประดิษฐ์และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยด้านนางสาวลลิดากล่าวเพิ่มเติมว่าในวันที่13ตุลาคมนายเอกนิติมีกำหนดเข้าร่วมเวทีร่วมกับนางคริสตาลีน่าจอร์จีวากรรมการผู้จัดการ IMF นายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและนางริอิก้าปูร่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์เพื่อหารือแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนและความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งนอกจากนี้ค่ะยังมีแผนหารือทวิภาคีกับผู้บริหารสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศโดยกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามได้ประกาศแผนการหารือ

0: คือระหว่างนายมูฮัมหมัดอันจัสเซอร์ประธานกลุ่ม ISDB กับนายเอกนิติเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดงานให้สำเร็จแต่ต้องต่อยอดเป็นโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจและภาคบริการพร้อมส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนโดยรัฐบาลจะใช้ตลอดสัปดาห์การประชุมผลักดันบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มที่ทั้งนี้การประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการประชุมประจำปีครั้งนี้และนี่นะคะก็คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทัพพอดแคสต์กรมประชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเดินเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแม้ทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าเซเจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMF ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิคนสนับพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ได้กล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shapeโดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวในเอนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนกุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
6: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
7: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
2: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนาฏขนสารสุขรายงาน
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
8: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี้มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
1: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
9: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2519ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
10: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
11: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ตรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับตุ้มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอเขื่อนแก่งท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นมาพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
10: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพง
12: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้ว โดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
14: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: ่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภรรยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตร และเวลา 19.07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3.41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14.34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5.49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6.08 นาที
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุก

0: ระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

0: ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขใจชายแดนใต้ค่ะส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะเจอกันกับดีน่าฟายีราเวสุโลนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังการครึ่งชั่วโมงตรงนี้ตั้งแต่ 19:30 นาทีไปจนถึงเวลา 20:00 นนะคะทาง FM 92เมกะเฮิรตซ์สวท.ยะลาของเรารวมถึงเครือข่ายที่ร่วมรับยันว่าจะเป็นสวท.เบตงสวท.นราธิวาสและสวท.สุไหงโกลกนะคะรับฟังกันอยู่พื้นที่ใดสัญญาณเป็นอย่างไรนะคะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเบอร์เดิม073-203-582กับรายการของเรานะคะพร้อมกับสาระดีๆที่มอบกันไปแล้วก็เพลงเพราะๆกันไปด้วยในช่วงที่คุณผู้ฟังพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะกับช่วงเวลานี้วันนี้หยิบเรื่องใกล้ตัวนะคะมาฝากกันที่อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยมาช่วยกันสังเกตแล้วก็พูดคุยกับลูกหลานโดยเฉพาะเด็กวัยเรียนค่ะนั่นก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะแต่กำลังกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กแล้วก็เยาวชนมากขึ้นนะคะโดยเรื่องนี้นายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมนะคะหรือว่าหมอวีสมาชิกวุฒิสภานะคะก็ได้แพร่นะคะข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะระบุว่าเด็กไทยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ 17.6 และบางโรงเรียนพบสูงถึงร้อยละ 33 นะคะพร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยเร่งดูแลปัญหานี้ค่ะคุณผู้ฟังพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือในกลุ่มเด็กอายุ 13-15 ปีที่อยู่ในการสำรวจนะคะก็มีประมาณเกือบ1ใน5เนี่ยใช้บุหรี่ไฟฟ้านะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนไม่ควรมองข้ามเลยเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เหมือนบุหรี่ธรรมดานะคะแต่มีกลิ่นหอมๆสูบไม่กี่ครั้งนะคะคงไม่เป็นอะไรแต่ว่าความจริงก็คือบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยมีนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดแล้วก็นอกจากนิโคตินแล้วนะคะไอจากบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังอาจมีสารเคมีแล้วก็อนุภาคขนาดเล็กนะคะรวมถึงโลหะหนักที่เข้าสู่ร่างกายได้นะคะโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือสมองยังอยู่ในช่วงที่พัฒนาค่ะคุณผู้ฟังการที่ได้รับนิโคตินในวัยนี้นะคะจึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบพัฒนาการของสมองนะคะแล้วก็นำไปสู่การพึ่งพานิโคตินได้และบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยส่งผลต่อร่างกายอย่างไรอย่างแรกก็คือระบบทางเดินหายใจนะคะผู้ใช้บางรายนะคะอาจจะมีอาการไอระคายคอหายใจลำบากหรือว่าเกิดการอักเสบนะคะของระบบทางเดินหายใจแล้วก็มีข้อมูลทางสุขภาพที่เชื่อมโยงนะคะการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับปัญหาสุขภาพนะคะของปอดแล้วก็ทางเดินหายใจนะคะคุณผู้ฟังถัดมานะคะในเรื่องของระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะนิโคตินก็สามารถส่งผลระบบต่อหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะอย่างเช่นทำให้อัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตเนี่ยเพิ่มขึ้นและสมองนะคะรวมถึงระบบประสาทด้วยโดยเฉพาะเด็กแล้วก็วัยรุ่นที่สมองยังพัฒนาอยู่นะคะซึ่งก็จะสามารถส่งผลต่อการพัฒนาของสมองนะคะการเสพติดตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยอาจจะทำให้เลิกได้ยากขึ้นดังนั้นแล้วประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่แค่ว่าเด็กสูบหรือไม่สูบนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเด็กเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างไรเพราะข้อมูลสำคัญนะคะยังสำรวจพบว่าเด็กสามารถพบเห็นการโฆษณาหรือว่าส่งเสริมการขายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ในสัดส่วนสูงและการนำเข้านะคะถึงผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยยังเป็นปัญหาที่หน่วยงานรัฐเนี่ยจับตาด้วยก็เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรรอให้เห็นนะคะลูกสูบก่อนแล้วก็ค่อยพูดคุยสิ่งที่ทำได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะก็คือสังเกตพูดคุยแล้วก็สร้างความเข้าใจนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่
2: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
3: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:35 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ
4: ติดตาม ามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
5: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่ผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับเป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันนะครับวันนี้ร่วมพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณศรีชัยและท่านฟังครับ
5: ครับถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญนะกับประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ครับก็คือในส่วนของสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยนะครับปีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับก็คือ IMF นะครับที่ร่วมกับ World Bank Groupannual meeting 2026นั่นเองนะครับอาจารย์ครับสำหรับการประชุมครั้งนี้เนี่ยความสำคัญหรือว่าความเป็นมาที่มันน่าสนใจเนี่ยนะครับมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
6: ครับก็ถ้าเราจะพูดเราคงจะพูดง่ายว่าความสำคัญก็คือเหมือนกับมหากรรมฟุตบอลโลกทางเศรษฐกิจใช่ไหมเพราะว่าคนทั่วโลกก็จะต้องฟังจับจ้องนะครับแต่ด้วยการปักของโอลิมปิกทางการเงิน
5: ครับ
6: นะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์หรือว่าเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะครับ
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมของผู้ว่าการนะครับธนาคารกลางของโลกแล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยนะครับ
5: อ
6: ันนี้ก็คือชัดเจนแล้วครับว่าคือสุดยอดผู้นำด้านเศรษฐกิจ
5: ครับ
6: เพราะว่าในเวทีโลกนี่เขาบอกว่าคนที่พูดและเป็นพลังทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้ายกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ
5: ครับ
6: หนึ่งก็คือสหรัฐสองก็คือตัวประธานธนาคารกลางนะครับของสหรัฐที่เรียกว่า Federal Reserve หรือที่เรามักจะเรียกว่า Fed
5: คร
6: ับ คนที่3เนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือบทบาทของสหรัฐแต่ว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยถ้าคนพูดเรื่องเศรษฐกิจที่จะพาดหัวตามสื่อก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรองนายกด้านเศรษฐกิจแล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติครับ
5: คร
6: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องบอกว่าจึงเป็นมหากรรมหรือเป็นการประชุมที่สื่อมวลชนทั่วโลกสายเศรษฐกิจและการเงินจะต้องฟังนะครับเวลาเราฟังเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราเคยได้ยินว่าเขาประชุมนะ World Economic Forum ภาคธุรกิจผู้นำโลกก็จะไปพูดที่นั่นนะสายเศรษฐกิจหรือว่าคนทั่วไปก็ติดตามข่าวว่าปีนี้ภาคธุรกิจภาคการเมืองภาคบริหารราชการเนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไร
5: ครับ
6: แต่งานของการประชุมธนาคารโลกและ World Bank เนี่ยก็จะเป็นการติดตามว่าผู้ว่าการธนาคารต่างของโลกแล้วก็รัฐมนตรีคลังของโลกเนี่ยเขาจะพูดเขาจะส่งสัญญาณอะไรซึ่งแน่นอนเขาคงจะส่งสัญญาณเรื่องพลังงาน AI นะครับและก็เรื่องเกี่ยวกับทางด้านเรียกว่าภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆซึ่งเราต้องฟังว่าเขาคุยอะไรกันบ้างแต่ว่าแน่นอนแหละ AI ผมว่าอยู่แน
5: ่
6: นะครับพลังงานเนี่ยอยู่แน่นะครับปัญหาต่างๆเนี่ยอยู่แน่นะครับจุดสำคัญมากๆคือไม่ใช่ประเทศต่างๆเนี่ยอยากเป็นอยากจัดเขาให้จัดนะ
5: ครับ
6: ถูกไหมฮะคือเขาต้องมีการเสนอชื่อเหมือนกับจัดบอลโลกจัดโอลิมปิกเนี่ยมันต้องมีการเสนอชื่อมีการคัดเลือกคัดกรองเพราะการที่ประเทศไทยได้ถูกคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในการประชุมเนี่ย มันย่อมถือว่าหนึ่งเนี่ยไทยพร้อม
5: พร้อม
6: นะอันนี้อันแรกก่อนก็คือพร้อมสองเด่นพอน
5: ะ
6: นะครับเด่นพอนะครับคือมีความพร้อมทางด้านการจัดประชุมพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆนะครับทั้งหอประชุมต้องใหญ่พอโรงแรมต้องเพียงพอการเตรียมการต่างๆสนามบินต้องใหญ่พออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้ผมก็ประเมินนะขณะเดียวกันคือมันต้องเป็นสถานที่มันเด่นพอคือตัวเศรษฐกิจมันต้องแบบ

0: ไป2029
1: คร
0: ับ อะไรเอมิเรตส์อ่ะเราก็เห็นโอ้โหดูใบยิ่งใหญ่นะเนี่ยเด่นมากอ่ะเพราะนั้นแบงค์ออฟไทยแลนด์เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้อะไรแต่ปัญหาเนี่ยมันไม่อยู่แค่ว่าเราได้จัดนะ
1: ครับ
0: ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าหลายคนก็เหลือบตามองเฮ้ยไทยเป็นประเทศที่จัด2ครั้งอ่ะ
1: อืมใช่ครับครั้งแรกปี34นะครับอาจารย์
0: ใช่ครับแล้วก็บอกว่ามีในโลกใบเนี้ย190ประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: มีประเทศที่จัดได้2ครั้งเนี่ย3เนี่ยมีแค่3ประเทศเองตุรกีญี่ปุ่นและไทยแลนด์เนี่ยโอ้โหฟังดูเป็นไงเราภูมิใจดีไหมอ
1: ืมใช่ครับอาจารย์ครับ
0: และครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งนะ
1: ฮะ
0: ครั้งอื่นเราประชุมอะจำไม่ได้เจอเหตุการณ์นี
1: ้ฮะ
0: ไม่มีแชมป์ AGT เข้ามาร้องเพลงให
1: ้ครับใช่ใช่
0: อันนี้นี่ยิ่งใหญ่แค่ไหน
1: ใช่ฮะ
0: เราไม่แน่นะเดี๋ยวเราจะเห็นแบบนะล็อกเกอร์สาวไทยนะระดับโลกเนี่ยอาจจะขับกล่อมแล้วเราจะเห็นน้ำตีคังหรือว่าผู้ว่าเป็นชาต
1: ินะเต้นฮะ
0: ของแต่ละประเทศไม่แน่นะเอ้าแต่จริงๆเนี่ยคนเหล่านี้เขายุคแบบ70 80 90นะ
1: อืมใช่ๆ
0: โอ้แบบแมชเลยอ่ะแมชเนี่ยอันนี้แบบเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องติดตามภาพข่าวครับ
1: ครับโอ้นะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับความพร้อมของคนไทยนี่แหละนะที่เราต้องร่วมกันนะอาจารย์นะต้องร่วมกันในการให้การต้อนรับก็ดีหรือว่าเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็เราร่วมใจต้อนรับน
1: ะ
0: โดยการที่เราเวิร์คฟอร์มโฮมไง
1: อืมฮะ
0: อันนี้ร่วมใจต้อนรับนะครับเพราะอย่างมาแรงค้าไทยนี่ก็สับสนภาครัฐนะเราก็สั่งการสอนออนไลน์นะครับแล้วก็เวิร์คฟอร์มโฮมก็เรียกว่าเพื่อสนับสนุนนะครับก็ให้กรุงเทพมีความคล่องตัวเนาะ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าเจอสร้างบางค่าใช่ไหมตอนนี้ก็ยิ้มไม่ก่อนนะยิ้มสยามนะฮะแลนด์ออฟสไมล์
1: ใช่ใช่อาจารย์ก่อนที่จะถึงเรื่องของwork from homeแล้วก็ในช่วงของที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนไม่ต้องไปทำงานยาวๆเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมอะไรอื่นเนี่ยก่อนถึงอันนั้นเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับถามอาจารย์อีกนิดนึงครับว่าในส่วนของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยเราเองต้องจับตามองเลยนะครับหรือว่าไทยเราเองเนี่ยต้องโฟกัสเป็นสำคัญเลยทีเดียวนะครับมันมีประเด็นอันไหนที่น่าสนใจในการประชุมครั้งนี้บ้างไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือผมคิดว่ามันมีการโฟกัสเนี่ยสองอย่างครับโฟกัสว่าเราจะบอกอะไรกับโลก
1: ครับ
0: สองเนี่ยโฟกัสว่าโลกจะบอกอะไรกับเราใช่ไหมเพราะอันแรกก่อนเราจะบอกอะไรกับโลกคือทีมเนี่ยพอเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็จะต้องแบบคือเขาจะต้องเอาใจเจ้าภาพหน่อยนะเจ้าภาพอยากพูดอะไร
1: ใช่
0: เพราะนั้นเนี่ยเรากำลังประชุมแผน14นะซึ่งไทยใช้นโยบาย trust นะครับ
1: คร
0: ับ นะก็คือ transform นะ reform นะครับแล้วก็ upgrade sustainabilityนะครับและก็เรื่องของการ transfer นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่แผน14ของเราเนี่ยเราจะวิ่งไปที่7ธุรกิจรายได้สูงซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีพวก AI semiconductor นะครับแล้วก็ data center พวกนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไทยเนี่ยจะเข้าไปสู่คำว่า new horizon คือมิติใหม่ของโลกเนี่ยไทยก็ควรจะพูดว่าไทยพร้อมยังไงนะซึ่งคนพูดเนี่ย3คนนั่นแหละ
1: คือ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีคือเจ้าภาพอ่ะนายกก็ต้องไปต้อนรับถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ ส่งสัญญาณได้สองคือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังก็มีเวทีพูดแน่ๆเพราะเราเป็นเจ้าภาพและสามคือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะในสามท่านเนี่ยก็คงส่งสัญญาณแหละครับว่าเราพร้อมนะเราเตรียมพัฒนาเศรษฐกิจนะเราเตรียมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคือ productivity นะเรากำลังอัพเกรดแรงงานของเรานะเรากำลังวิ่งเข้าสู่ data center และ AI นะฮะและเรากำลังแก้ไขกฎระเบียบต่างเราจะทำรัฐบาลดิจิทัลให้มีขนาดเล็กลงเราจะขจัดคอร์รัปชันเราจะวิ่งเข้าไปสู่สมาชิก OECD คือเราพูดทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้น welcome to Thailand การท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งด้านการลงทุนอันนี้ผมว่าเราบอกเขานะเรามีเวทีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีภาพของการที่ตัวผู้นำประเทศเนี่ยจะต้องได้พูดแน่แหละนะครับและต่อมาก็คือมันจะมีเวทีขนานก
1: ็
0: คืออาละภาพธุรกิจมารัฐบาลของประเทศนี้มาเชิญคุยกันหน่อยดีทวิภาคี
1: ถ
0: ูกไหมมันมีการประชุมทวิภาคีได้ครับเพราะเนี่ยคือสิ่งที่เราจะบอกกับโลก
1: ครับ
0: เพราะว่าอันนี้คือเราต้องดูว่าเราบอกอะไรเดี๋ยวติดตามภาพข่าวเนาะเราบอกอะไรบ้างนะแล้วทั้งโลกเนี่ยเห็นพ้องกับเราแค่ไหนเขาคล้อยตามและเขาก็อยากเดินทางร่วมกับไทยแค่ไหน
1: อ
0: ันนี้เราต้องเช็คนะครับอันต่อมาคือโลกบอกอะไรกับเรา
1: คร
0: ับ คือตอนนี้เราก็สังเกตเห็นนะว่าโลกเนี่ยบอกสองอย่างคือหนึ่งบอกเพื่อนทั้งโลกอันที่สองคือบอกเมืองไทยคือเราจะเห็นนะครับว่าทุกครั้งที่ธนาคารโลกเขาแถลงเนี่ยธนาคารโลกประจำประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะพูดเรื่องต่างๆแล้วถ้าเราเห็นภาพสื่อเนี่ยตอนนี้ธนาคารโลกก็จะพูดว่าโลกเป็นยังไงและไทยควรจะทำอะไรเห็นไหมฮะเขาก็จะบอกว่าไทยเนี่ยก็ควรจะพัฒนาเรื่องผลิตภาพการผลิตของแรงงานที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า productivity นะครับเราควรที่จะสร้าง infrastructure เพื่อรองรับทางด้าน AI ต่างๆอันนี้คือโลกบอกไทยนะครับเวทีนี้จะบอกประเทศไทยและเวทีนี้ก็บอกว่าทั้งโลกเนี่ยควรจะเตรียมอะไรเพราะเราก็จะได้รู้ว่าทั้งโลกเขาคุยอะไรกันเราจะได้เตรียมตัวถูกการเตรียมตัวเนี่ยมี3จุดคือ1รัฐ

0: ถ้าระหว่างโครงสร้างพื้นฐานวางนโยบายสองคือเอกชนเอกชนต้องปรับตัวเพราะว่าธุรกิจมันจะอยู่บนเศรษฐกิจโลกนะครับและสามคือประชาชนจะได้ส่งลูกหลานมาเรียนซึ่งแน่นอนทางเลือกที่ดีที่สุดก็คืออันหนึ่งก็คือส่งลูกหลานมาเรียนที่มหาลัยหอการค้าไทยวิภาวดีรังสิตเปิดรับสมัครอยู่ฮะตีโทเอกจบข่าว
1: อันนี้ชัดเจนมากนะฮะประเด็นสุดท้าย
0: ชัดเจนในทายอินชัดเจนมากครับ
1: เลยจะได้ไปวิเคราะห์ถูกอะไรถูกแบบนี้นะฮะอาจารย์ฮะแหมบางทีฟังแล้วจับประเด็นอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอได้มาเรียนที่หอการค้าไทยนะครับจะได้จับประเด็นถูกแล้วก็วิเคราะห์เป็นด้วยนะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับแน่นอนครับเป็นการรอคุณจิตใจมาเรียนเองกับเราอยู่เนี่ย
1: ใช่ครับผมก็รอทุนเ
0: นี่ยรอกันไป
1: นะครับอาจารย์ครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็อย่างที่ทราบวันนี้นะครับว่า work from home กัน3วันแล้วก็มีวันหยุดพิเศษ1วันสำหรับคนกรุงเทพเนี่ยนะครับแล้วก็มีวันหยุดนักขัตฤกษ์อีก1วันด้วยก็เรียกว่าทั้งสัปดาห์นี่แหละนะครับหลายๆคนอาจจะได้ไป work from home หรือว่า work from anyway นะฮะที่อื่นที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตบนโลกใบนี้เราสามารถทำงานได้หมดอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าได้มีการสำรวจหรือว่าพูดคุยไหมนะฮะอย่างเช่นนักศึกษาของอาจารย์เองเนี่ยนะครับว่าไปเรียนเนี่ยไปเรียนที่ออนไลน์อาจจะเรียนในที่เขาใหญ่เรียนที่พัทยาเรียนที่เชียงใหม่เชียงรายอะไรแบบนี้นะฮะคืออยากจะถามว่าในช่วงนี้นะฮะเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางเองก็ดีเนี่ยนะครับอาจารย์ครับตัวเลขมันน่าจะไปได้เยอะไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือถ้าถามผมเนี่ยเราก็ไม่กล้าถามนะเดี๋ยวเขาแซวเรากลับนะครับนะฮะก็แต่ว่าถ้าดูจากภาพเนี่ยผมก็คิดว่ามันมีสองนัยยะอันที่ผมเทียบเคียงจากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่เราแถลงเรื่องเทศกาลกินเจ
1: เนี่ยเดี๋ยวจะถามต่อนี้เลยเพราะสัปดาห์นี้เหมือนกันอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับคือผมคิดว่าโดยภาพแล้วเนี่ยปีนี้ถ้าภาพรวมของการกินเจผมตอบรวมมาแล้วกันไม่รอถามมาแล้วก็คือการกินเจเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับ 46,900 ล้านบาทคือจริงๆเนี่ยมันขาดไปประมาณ50ล้านบาทเนี่ยมันจะทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการ
1: ครับ
0: เพราะสถิติสูงสุดเนี่ยนะครับก็เคยเกิดขึ้นในปี63นะครับแต่พอเจอหลังจากนั้นเจอโควิดเติมเนี่ยการกินเจก็เริ่มซึมลงนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าคึกคักอยู่ระดับหนึ่งนะครับการเติบโตประมาณ 2.2% มาจากการที่คนระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยเพราะว่ารู้สึกว่าผักแพงรู้สึกว่าเศรษฐกิจจะมีปัญหาจากน้ำท่วมไหมนะครับเพราะถ้าเราดูจากพฤติกรรมตรงนี้มันมี2 อย่างคือ1เศรษฐกิจมันยังไม่ค่อยโดดเด่นแหละ2เนี่ยก็คือสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันมีผลนะครับอันนี้อันแรกก่อนอันที่2เนี่ยเราแถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสัปดาห์ที่แล้วและดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยปรากฏผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นลดลงเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ4เดือนใช่สำคัญมาจากน้ำมันแพงดีเซลเกิน40บาทต่อลิตรสองมาจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งน้ำท่วมเป็นเหตุผลสำคัญที่เขาพูดแต่ว่าสองอันเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักนั่นหมายความว่าตอนนี้สถานการณ์ดำรงอยู่ไหมหนึ่งสถานการณ์ของน้ำมันดีเซลแพงยังดำรงอยู
1: ่
0: นะครับสองสถานการณ์น้ำท่วมบางพื้นที่คลายละนะครับบางพื้นที่ยังคงดำรงอยู่แต่มีคำว่าแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีการเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา 9-13 ตุลาคมมันก็ทำให้บรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะไม่ได้คักคนยังกังวลแต่การออกไปก็กลับบ้านเที่ยวบ้างผมว่าก็มีฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หวือหวา อย่างที่ภาพที่เราคิดว่าอาจจะเป็นนะเพราะท้ายสุดเนี่ยการ work from home หรือการหยุดเนี่ยผมก็คิดว่าเฉพาะภายในกรุงเทพมหานครนะครับ
1: คร
0: ับ นะครับและที่สำคัญก็คือว่าการกลับบ้านไปการออกไปเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่มีแน่นอนนะครับ
1: นะฮะก็อาจจะไม่โดดเด่นขนาดถึงช่วงวันหยุดยาวแต่ว่าถ้าดูไปนะฮะอาจารย์ครับเดือนนี้ก็จะมีวันหยุดถือว่าก็เป็นวันหยุดยาวในช่วงของปลายสัปดาห์อีกหนึ่งสัปดาห์ด้วยเหมือนกันนะฮะก็อาจจะเป็น
0: 23
1: ชา23 24ช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนอาจจะไปเที่ยวช่วงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะอยู่ตรงกันพอดีอันนี้เป็นของคนกรุงเทพแต่ว่าบางทีมันจะมีคนที่เป็นลักระยะไกลอาจารย์อย่างเช่นว่าตัวเราอยู่กรุงเทพแต่ว่าตัวแฟนอาจจะอยู่จังหวัดอื่นๆที่เขาไม่ได้หยุดพร้อมกันอะไรแบบเนี้ยสัปดาห์หน้า
0: อันนี้ไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวอะไรมาคุยกันเลยใช่ไหม
1: ไม่
0: มีนะ
1: อันนี
0: ้เหมือนกับแบบอินเวลาถามนี่อินมากเลยเนี่ยไม่มี
1: ตาคลอไปด้วยอะไรอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับ
0: ก็คือเราต้องบอกว่าก็มีความเป็นไปได้คือตอนนี้สิ่งที่มันคลุมอยู่เนี่ยคือต้องบอกว่าเวลามหาลัยการไทยเราสำรวจเนี่ยสังเกตนะคุณศรีชัยท่านฟังคือว่าเราสำรวจทุกเทศกาลไง
1: ใช่
0: เพราะเราสำรวจทุกเทศกาลเนี่ยเรามีซีรีส์ต่อเนื่องไงครับ ว่าเอ๊ะจังหวะเป็นไงคือตอนนี้เวลาใครพูดถึงเนี่ยจะพูดถึงเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตแบบรูป K shape ใช้คำว่า K shape เนี่ยก็คือคนที่มีระดับสูงเนี่ยมักจะเป็น K ขาบน แต่คนรายได้ปานกลางลงมาเป็นเคขาล่าง
1: ครับ
0: ก็คือขาลงเพราะนั้นเนี่ยบรรยากาศเศรษฐกิจแบบเนี้ยมันจะทำให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยไม่ได้คึกคักมากภาพที่เราจะเห็นอาจจะเป็นภาพที่เราเห็นโอ้สถานที่คอนเสิร์ตสถานที่ห้างสรรพสินค้าบางจุดอาจจะมีคนแน่นร้านค้าดูแน่นในเขตเมืองแต่ว่าถ้าเป็นบรรยากาศเดินนทั่วไปที่เวลามหาลัยการไทยถามสภาพธุรกิจโดยรวมที่เป็นการอุปโภคบริโภคทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้หวือหวาเพราะนั้นบรรยากาศแบบนี้เราเห็นว่าพอยิ่งติดท่องเที่ยววันหยุดเนี่ยซ้ำเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะทำให้เราเห็นบางที่เนี่ยอาจจะคึกคักแต่ว่ามันไม่ได้เป็นภาพโดยรวมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรากลับมาที่คุณศรีชัยตั้งประเด็นเนี่ย คือการหยุดในสัปดาห์นี
1: ้
0: ของการชูเวิร์ลแบงค์เนี่ยมันเป็นการหยุดเฉพาะกรุงเทพนะแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดยาวปลายเดือนเนี่ยนะฮะรักแท้แท้ยาไก่พวกนี้นะ
1: ครับ
0: ก็อาจจะคึกคักในภาพรวมของทั้งการหยุดทั้งประเทศนะคร
1: ับ แต่ปัจจัยมันก็มีนะครับอาจารย์เพราะว่าช่วงวันหยุดช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนมันก็จะสิ้นใจเหมือนกันนะอาจารย์ครับมันก็จะ
0: บางคน
1: แรง
0: บางคนเขาบอกไม่ใช่ใกล้สิ้นเดือนสิ้นใจเขาบอกกลางเดือนก็สิ้นใจแล้ว
1: ใช่ครับอาจารย์ครับมันก็มีผลกระทบในเรื่องราวนี้เหมือนกันอ่ะมาทีนี้เรื่องของภัยธรรมชาติกันบ้างครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับนะก็ห่างหายไปสักพักนึงแต่ก็มีคำเตือนว่าก็มาก็ยังมาอยู่อะไรแบบนี้นะครับอาจารย์ฝนยังคงไม่หมดไปนะฮะคือตอนนี้เนี่ยอยากจะถามอาจารย์ว่าเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในระยะที่แบบบอบช้ำแล้วหรือยังแล้วถ้าเกิดมีเรื่องของภัยธรรมชาติที่มาซ้ำเติมอีกเนี่ยมันจะบอบช้ำหนักกว่านี้แล้วมันจะเป็นยังไงกันต่อดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวภัยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคาดเดายากนะครับภัยธรรมชาติจะคาดเดายากเพราะเราไม่รู้สถานการณ์ที่ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นคำถามคือถ้าภัยธรรมชาติเนี่ยมันซ้ำนะครับมันต้องถามว่าซ้ำแบบไหน
1: นะครับ
0: ซ้ำแบบ
1: มาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์คือตอนเนี้ยดีใจหลายคนเนี่ยมักจะถามผมว่ามันเหมือนปี54ไหมมันหนักกว่าปี54ไหมคือที่ใครจะเห็นนะครับว่าภาพข่าวเนี่ยรู้สึกโอ้โหมัน
1: หนักจริง
0: คือภาพข่าวปี69บางคนก็อาจจะจำปี54ได้ไม่ชัดแต่รู้วันทั่วแบบนี้แหละภาพข่าวมันใหญ่แบบนี้แหละมันเยอะแบบนี้แหละนะครับแต่คำถามเนี่ยเวลาผมตอบผมจะบอกว่าโอ้โหมันคนละสเกลเลยนะ
1: มัน
0: เพราะว่าปี
1: 54มันนาน
0: ปี54เนี่ยปี54เนี่ยมันนานเท่าไรถ้าเราจำได้มันนานนะครับแต่ว่าปี69เนี่ยมันพร่องน้ำเนี่ยเฉลี่ย1อาทิตย์2อาทิตย
1: ์ครับ
0: นะครับเพราะนั้นมันไม่เหมือนกับปี54ที่ขังนะครับประมาณเดือน2เดือนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยปี54เนี่ยมันเข้านิคมอุตสาหกรรม
1: ครับ
0: และท่วมหนักจะทำให้มีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเขาไม่สามารถส่งสินค้าต้อนตลาดโลกได้เพราะน้ำท่วมประเทศไทยแต่ว่าปีนี้เราไม่ยินข่าวนั้นนะครับ
1: คร
0: ับ นะประเด็นต่อมาคือปี54เนี่ยเราได้เห็นว่าน้ำท่วมสนามบินและสนามบินเนี่ยจึงน้ำนานระดับหนึ่งปีนี้อาจจะเห็นบ้างแต่ว่ามันกระปัดเดียวนะ
1: คร
0: ับ และก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยก็คือ 1.4 ล้านล้านบาทปี54ปีนี้มหาลัยค้าไทยประเมินก็คือไม่ควรเกิน 30,000 ล้านในเบื้องต้นแต่ถ้าน้ำท่วมซ้ำมันอาจจะต้องคูณ2คำถามคือซ้ำที่ไหนซ้ำแบบเดิมไห
1: ม
0: และระดับเดิมไหม
1: ค
0: ล่องน้ำนานกว่าเดิมหรือเท่าเดิมไหมแต่ตอนนี้คือการเตรียมการในการพร่องน้ำอ่ะมันพร่องไประดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าในช่วง9ถึง13ถ้ามีฝนตกต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะดูเซฟมากขึ้นเพราะว่าการพร่องน้ำเนี่ยเริ่มพร่องน้ำลงไปเป็นลำดับนะครับเพียงแต่จังหวัดต่างๆที่อาจจะมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งทางภาคตะวันออกแบบเนี้ยหรือภาคกลางบางแห่งเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะค่อยๆระบายน้ำถ้าไม่มีการตกซ้ำมากนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณศรีชัยถามว่าถ้าเกิดว่าปัญหาทุกภัยซ้ำมีปัญหาแน่แต่คำถามคือซ้ำแค่ไหนซ้ำตรงไหน
1: หนักมาก
0: ซ้ำตรงพื้นที่อุตสาหกรรมหรือพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่อยู่อาศัยครับ
1: แต่มันก็มองได้อย่างที่อาจารย์บอกจริงนะครับว่าปี54เนี่ยมันท่วมนานแต่ว่าอาจจะคือหนักไหมก็หนักแหละหนักและนานว่าง่ายแต่ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องราวของการเตือนหรือว่าไม่ใช่การเตือนนะครับอาจารย์คือสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมันส่งมาตั้งแต่ช่วงต้นน้ำที่ท่วมกันมาไล่ลงมาเรื่อยๆอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเขาเรียกว่าขนทรัพย์สินหรือว่าขนอะไรต่างๆนานาเนี่ยพอจะทานบ้างแต่ว่าปี69เนี่ยอาจารย์ครับคือมันมาพรวดแล้วมาแบบไม่มีใครที่รู้เนื้อรู้ตัวก่อนอาจารย์ก็เลยมันก็ความเสียหายมันก็เลยแตกต่างกันไปแบบนี้นะครับอาจารย์ครับแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยก็ยังไม่อยากให้เกิดความเสียหายนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับอันนี้ผมก็บอกว่าบุคลากรในมหาลัยผมเอางี้ก็แล้วนะเล่าเรื่องเลยนะ
1: ครับ
0: ผมถามเป็นไงเขาอยู่ในบริเวณลาดพร้าวนะครับ
1: เข
0: าบอกว่าเป็นไงล่ะบอกโอ้ เขาเนี่ยต้องตื่นมาขนของเขาบอกว่าเขาเข้านอนเนี่ยเป็นปกติ
1: คร
0: ับ พอตอนกลางคืนตีหนึ่งคุณพ่อโทรคุณพ่อก็ขึ้นมาปลุกบอกป้าให้ไปรีบขนของยกตู้เย็นหน่อย
1: คือ
0: มันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนเนี่ยคือผมต้องบอกว่าทุกคนคงไม่คิดหรอกว่าน้ำมันจะขึ้นมา
1: เยอะขนาด
0: ท่วมใช่ครับคือผมคิดว่ามันเป็นลักษณะของการคือถึงแม้ว่ามีการเตือนมีการบอกนะว่าฝนตกเราอาจจะเห็นฝนตกนะมันเหมือนกับกรณีที่ผมเจอเหตุการณ์ตรงที่เหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ปีแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นะซึ่งผมนอนอยู่โรงแรมเพราะจะมีการประชุมหอนค้าไทยผมก็นั่งดูฟ้าฝนตกตลอดเวลาเนี่ยแหละทั้งคืนเลยเอ๊ะน้ำจะท่วมไหมจะเป็นยังไงเจ้ารับตื่นเช้ามาสั่งอพยพทันทีครับคือมันเป็นเหตุการณ์เหมือนกันคือตอนนี้มันทำให้เรามีประสบการณ์ตรงว่าเราห้ามชะล่าใจนะถ้าฝนมันตกยาวทั้งวันน่ะซึ่งปกติภาคใต้จะเป็นอย่างนี้ครับคือฝนตก3วัน3คืนน่ะตอนนั้นเนี่ยน้ำท่วมเป็นเพราะปริมาณน้ำมันมากแต่ครั้งนี้มัน2เด้งก็คือ1ตกทั้งวัน2คือตกหนักกว่าค่าเฉลี่ย
1: ครับ
0: ก็ประมาณนั้นแหละครับแต่ผมคิดว่าสถานการณ์หลายคนก็ถามผมต่อมานะก็คือว่าแล้วมันกระเทือนการฟื้นตัวเศรษฐกิจไหมการขยายตัวเศรษฐกิจไหมผมบอกว่าดูจากตรงเนี้ยยังเราก็ยังมองว่าสีไทยน่าจะมีโอกาสเติบโต 2% ขึ้นไปนั่นแหละอะไรกลมๆนะครับก็เราอาจจะรู้สึกว่ามันดูซึมๆนิ่งๆแต่ผมคิดว่าพอปลายปีอ่ะหลังจากประชุมธนาคารโลกและ World Bank เนี่ยผมคิดว่าภาพข่าวที่ออกไปทั่วโลกเนี่ย มันจะออกไปว่าเฮ้ยไทยแลนด์สวยงามไทยแลนด์น่าสนใจไทยแลนด์ไม่มีปัญหาน้ำแล้วเป็นที่ประชุมที่ดีถูกไหมฮะโชคดีนะผมบอกเลยนะว่าภาพข่าวที่ออกไปว่าน้ำท่วมเนี่ยแต่ปรากฏว่าเรือรบสหรัฐนะนะก็คือเรือรบ จอร์จ W. บุชเนี่ยมาเทียบท่าทหาร 5,000 คนลงที่ภูเก็ตมันชี้เห็นแล้วว่าเฮ้ยน้ำไม่ท่วมภูเก็ตเนี่ยเมืองไทยอาจจะน้ำท่วมเฉพาะจุดแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเรายังเที่ยวได้และเราก็ดูสถิติตอนแถลงข่าวนะครับไม่มีเที่ยวบินยกเพราะนั้นเที่ยวบินชาร์เตอร์ไฟต่างๆมาเป็นปกติครับ
1: เ
0: พราะนั้นแน่นหมายว่าระบบการจัดการในสนามบินของเราใช้ได้ปัญหาจะมีเฉพาะสายการบินของเราเท่านั้นเองหนึ่งแห่งแต่ว่าการบินนะสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างยังใช้ได้และคนก็ยังเดินทางใกล้เคียงปกติตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: นะฮะในก็พูดถึงเรื่องของปลายปีเรื่องการท่องเที่ยวครับอาจารย์ครับปลายปีนี้คาดการณ์ในเรื่องราวของรายได้จากการท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าช่วงไฮไลท์เลยทีเดียวนะฮะช่วงไฮซีซั่นเลยอาจารย์ครับทั้งเทศกาลสำคัญสำคัญนะครับในอย่างของไทยๆเราอย่างลอยกระทงนะครับใกล้ๆแล้วเดี๋ยวออกพรรษาเสร็จก็ลอยกระทงนะอาจารย์แล้วก็ช่วงของปีใหม่คริสต์มาสอะไรต่างๆงานเฉลิมฉลองเนี่ยนะครับมันอยู่ช่วงปลายปีมองคาดการณ์ในเรื่องราวของเศรษฐกิจในช่วงปลายปีเรื่องของการท่องเที่ยวยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ครับคือเราก็ประเมินนะครับว่าปีนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงของไตรมาสสุดท้ายเนี่ยควรจะเข้ามา 2.5 ถึง 3 ล้านคน
1: ครับ
0: คือปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้ามาถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเนี่ยจะเข้ามามากกว่าเดือนละ3ล้านคนนะครับ3ล้านปริ่ม3ล้าน 3.1 ล้าน 3.2 ล้านนะนี่คือภาพปกติ
1: ครับ
0: ใน3เดือนสุดท้ายของปีก็คือตุลาถึงธันวา
1: คมคร
0: ับแต่ปีเนี้ยต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวต่ำกว่าค่าปกติมาโดยตลอดโดยเพราะยิ่งมันมีปัญหาน้ำมันแพงค่าเครื่องบินเดินแพงนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คืออ่ะไม่นิ่งของระบบเศรษฐกิจโลกการเมืองโลกเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็น่าจะเริ่มเข้ามาทยอยเข้ามานะครับแต่ว่าปีนี้ก็น่าจะปิดการท่องเที่ยวเดิมเนี่ยตั้งไว้35ล้านคนก็น่าจบที่32ล้านคนนะ
1: คร
0: ับ ก็เป็นอะไรที่คิดว่าการท่องเที่ยวน่าจะค่อยๆโดดเด่นขึ้นครับ
1: นะครับแล้วอย่างที่ทราบวันนี้นะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวของไทยแต่ละที่หลายๆที่เนี่ยนะครับหลายๆประเทศก็ให้การยอมรับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะทั้งในเอเชียเองในยุโรปนะครับแล้วก็อีกหลายทวีปเนี่ยนะเขาก็สนใจที่จะมาบ้านเราแหมฟังอาจารย์ตอบแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่อยากจะเรียนรู้นะครับนะอย่างอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยนะฮะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บนะฮะแล้วก็วิเคราะห์ได้เป็นช็อตช็อตช็อตแบบนี้ต้องทำยังไงดีครับอาจารย์ครับ
0: โอ้โหนึกว่าจะโฆษณาให
1: ้ผมโยนนี่แหละผมโยนน
0: ี่โอ้โหโยนนี่ผมก็ทำสองครั้งนะนะโอเคครับก็ต้องบอกเนี่ยว่าก็ถ้าถามผมน
1: ะ
0: ผู้ปกครองที่ฟังอยู่แล้วน้องฟังอยู่คือเลือกเรียนสาขาที่ใช่ครับคือณวันนี้สิ่งสำคัญมากคือโลกใบนี้ต้องการทักษะต้องการสกิล
1: คว
0: รฝึกปืนนะครับอันนี้จำเป็นมากนะทั้งคนที่มีงานแล้วหรือคนที่กำลังจะหางานการพูดภาษาอังกฤษได้เป็นสิ่งปกติที่จะต้องทำนะครับการที่จะพูดภาษาจีนได้เป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าพูดได้เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นแต้มต่อการเข้าใจวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นในโลกยุคนี้ถ้าทำได้จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ที่มาเรียนที่มหาลัยหอการค้าไทยปริญญาตรีโทเอกเปิดรับสมัครอยู่เราทำให้ท่านมีศักยภาพเพิ่มเติมขึ้น เราคือหนึ่งในที่ที่เราปรับตัวอันนี้ผมบอกก่อนนะครับ
1: การ
0: ค้าไทยบอกว่าสิ่งที่เราต้องปรับเราจะเปิดนะหนักมากขึ้นก็คือ EV AI Smart Farming ซึ่งตรงจุดเนี้ย AI เราสอนทุกวิชาทุกหลักสูตรและสอนปฏิบัติครับ
1: นะฮะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับคำตอบมีอยู่แล้วนะครับไปสมัครเรียนกันได้นะครับตรีโทเอกมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดรับสมัครอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: เปิดอยู่ครับสำหรับปีการศึกษาหน้าครับแต่สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกก็มาได้เลยครับ
1: ขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อัธพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศจากนั้นทรงทอดผ้าไตรที่แรก18ไตรพระสงฆ์ที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาเชวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา20:10 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 21:31 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ดิฉันสุปรยาสุวรรณชื่นทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันพุธที่14เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น3ค่ำเดือน11ปีมะเมียงานของครูนั้นถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะเหตุที่งานของครูเป็นงานที่หนักและเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้เวลา 6 นาฬิกา 1 นาที ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: โครงการปะการังเทียมปีที่แล้วข้าพเจ้าเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าโครงการทำปะการังเทียมนั้นได้ผลดียิ่งนักประดาน้ำได้ลงไปถ่ายรูปมาให้ดูน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นว่ามีฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยแม้แต่ปลาที่หายากเช่นปลาหมอทะเลตัวใหญ่ขนาด 2-3 เมตรก็เข้ามาอาศัยปลาจระเม็ดสีเทาขนาดใหญ่ปลาช่อนทะเลและปลากุเราก็เข้ามาอยู่ด้วยซึ่งปะการังเทียมนี้ทิ้งก็ไม่ลึกนักข้าพเจ้าได้ความรู้นี้จากผู้เชี่ยวชาญของด็อกเตอร์จรัญธาดาข้าพเจ้าไม่ลืมชื่อท่านแต่วันนี้เกิดหลงๆหน่อยตามภาษาอายุ78ค่ะปลาช่อนทะเลปลากุเหลาก็เข้ามาอยู่ด้วยข้าพเจ้าว่าปลาคงตื่นเต้นกับบ้านใหม่เหมือนกันมีท่อคอนกรีตของกรมทางหลวงก็ส่งมาให้ทิ้งเป็นปะการังเทียมรถขนขยะของกรุงเทพมหานครและตู้รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกฝ่ายช่วยกันทั้งนั้นให้ข้าพเจ้าทิ้งปะการังเทียมเพื่อเหล่าปลาจะได้มาสร้างมาเลือกอพาร์ตเมนต์ของเขาได้ข่าวว่าปลาชอบจับจองที่สุดคือชอบตู้รถไฟมากเป็นพิเศษแม้มันมากันใหญ่เลยโอ้โหและชาวบ้านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้นโครงการปะการังเทียมนี้ช่วยประหยัดน้ำมันให้ชาวประมงพื้นบ้านได้ 10-20% และมีรายได้เพิ่มขึ้น 20-30%ทำให้กลุ่มประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปัตตานีถึงนราธิวาสหลายร้อยคนลงชื่อกันเป็นหางว่าวเขียนจดหมายมาขอให้ข้าพเจ้าช่วยจัดทำปะการังเทียมเพิ่มเติมข้าพเจ้าก็ยังปรารภกับทุกคนว่าข้าพเจ้าเองไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับปะการังเทียมเป็นกรมประมงทั้งนั้นท่านทั้งหลายก็ว่าคราวนี้หน่วยงานไหนเล่าจะมาช่วยข้าพเจ้าได้ปรารภไปไม่นานผู้ช่วยก็มา หลายหน่วยร่วมมือกันร่วมใจบริจาคสิ่งของที่ชำรุดใช้การไม่ได้สำหรับทำประการังเทียมการรถไฟแห่งประเทศไทยสนับสนุนตู้รถสินค้าเพิ่มขึ้นอีกจำนวน273ตู้กรุงเทพมหานครสนับสนุนรถเก็บขยะที่ใช้ไม่ได้แล้วอีกจำนวน198คันกองทัพบกสนับสนุนรถถังจำนวน25คันกองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนรถบรรทุก3คันสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานและกรมประมงเป็นหน่วยประสานงานปีนี้จัดทำที่จังหวัดปัตตานี9จุดและจังหวัดนราธิวาส6จุดเริ่มงานวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาและเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงวันเกิดของข้าพเจ้านี่เองการทำประการังเทียมนี้มีคณะกรรมการดูแลทางด้านยุทธศาสตร์การเดินเรือการประมงและสิ่งแวดล้อมซึ่งศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลอย่างรอบคอบพบว่าไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักในสัตว์น้ำส่วนรถชุดใหม่ที่ส่งไปทำประการังเทียมก็ผ่านการทำความสะอาดเป็นอย่างดีไม่มีคราบน้ำมันคราวนี้มีรถชนิดต่างๆให้เลือกมากมายคงต้องดูว่าปลาจะชอบอาศัยอยู่ในรถชนิดไหนแล้วปีหน้าข้าพเจ้าจะมาเล่าให้ท่านฟังอีกคราวนี้รถไฟของรถไฟ

สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นหน้าปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์นะคะรวมไปถึงในส่วนของระบบ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่อยู่กับดิฉันสุปรยาสุวรรณชื่นนวะมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการตรงนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์รวมไปถึงบทเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเพราะๆนะคะหยิบมาฝากบางวันก็จะมีบทเพลงเพื่อชีวิตแซมกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของแฟนๆรายการก็สามารถแนะนำบทเพลงกันมาได้นะคะกับช่วงเวลาของรายการกับสายหลังใหม่นะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพุธใช่ไหมเช้าวันพุธที่14ใช่ไหมคะใช่เช้าวันพุธที่14ตุลาคมคุณฟังคือต้องบอกว่าทำงานกันทุกวันก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงวันนี้วันอะไรนะนะคะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคมนะคะสำหรับวันทำงานในส่วนของคุณพ่อคุณแม่เองในส่วนของผู้ปกครองเองช่วงนี้นะคะก็คงจะได้มีเวลานะคะในการทำงานบ้านสักนิดหนึ่งเพราะว่าเด็กๆก็อยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆเองก็เช่นเดียวกันถึงแม้จะอยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนแต่ก็อย่าลืมนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันบ้างนะคะตื่นเช้ามาก็ช่วยกันในส่วนของการทำความสะอาดบ้านนะคะหรืออะไรก็ตามแต่ที่พอจะช่วยเหลือพ่อแม่ได้ก็อย่านิ่งดูดายนะคะช่วยกันนะสำหรับในส่วนของช่วงเวลากับครอบครัวช่วงนี้สำหรับในส่วนของวันปิดภาคเรียนของน้องๆในแต่ละสถานศึกษานะคะ6:22 นคุณผู้ฟังคะกับเช้าวันนี้นะคะมาดูสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้เราต้องติดตามกันสักเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าบ้านเราก็เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนนะคะมาดูสภาพอากาศในช่วงเช้ากันสักนิดหนึ่งนะคะบอกว่าช่วงเช้าของเมื่อวานนี้จนถึง7 โมงเช้าของวันนี้นะคะวันที่14นี้นะคาดว่าจะมีฝนตกในช่วงของบ่ายถึงดึกบริเวณอำเภอรือเสาะยี่งอจะแนะเจาะไอร้องสุไหงปาดีสุไหงโกลกศรีสาครสุขิรินทร์แล้วก็แหวงนะคะโดยฝนเนี่ยจะเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางค่ะแล้วก็ภาพรวมในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะวันนี้เนี่ยจริงๆก็เขาไม่มีประกาศแจ้งเตือนนะคะแต่ว่าสภาพอากาศนะคะก็จะขมุกขมัวไปช่วงของเช้าวันนี้จนถึง7 นาฬิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนของพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็พยายามที่จะติดตามการรายงานสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้บ้านเราก็เหมือนที่บอกว่าเริ่มเข้าสู่หน้าฝนซึ่งในส่วนของหลายๆพื้นที่เองทุกภาคส่วนราชการเองก็เร่งนะคะในการที่จะเตรียมสำหรับในส่วนของยานพาหนะก็ดีบุคลากรก็ดีสถานที่ในการที่จะเป็นศูนย์พักพิงก็ดีให้กับพี่น้องประชาชนยามที่เกิดเรื่องของภัยพิบัตินะคะโดยในส่วนของทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33นะคะนาวาโทนรศักดิ์บายคายคมนะคะท่านก็ได้พูดถึงในเรื่องของสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเหมือนที่บอกค่ะปลายปีเนี่ยเป็นช่วงมรสุมของภาคใต้ตอนล่างนะคะในส่วนของทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33นะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมกำลังพลในสังกัดนะคะมีการร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแล้วก็จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดสถานการณ์อุทกภัยไม่ว่าจะเป็นการอพยพพี่น้องประชาชนการขนย้ายสิ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการจัดเตรียมเรือยานพาหนะแล้วก็สิ่งของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มนะคะเพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะท่านใดที่ในช่วงที่เกิดมรสุมนะคะท่านต้องการขอรับความช่วยเหลือจากทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33นะคะท่านสามารถโทรศัพท์ไปได้เลยนะคะที่หมายเลขเนาะ073 70
0220นะคะซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือหรือว่าหมายเลขผู้ที่รับผิดชอบท่านก็จะรีบไปดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีถ้าจำไม่ผิดในส่วนของทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือตอนนี้จะรับผิดชอบในส่วนของอำเภอสุไหงโกลกแล้วก็ตากใบนะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นสำหรับพี่น้องชาวอำเภอตากใบอำเภอสุไหงโกลกนะคะท่านก็สามารถขอรับการช่วยเหลือจากทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือกันได้นะคะก็ถือว่าทหารเรานะคะอยู่คู่กับพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในยามทุกยามสุขนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆนะคะเราในฐานะทหารของพระราชาทหารของพี่น้องประชาชนพร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกด้านที่สามารถช่วยเหลือได้นะนี่ก็เป็นเรื่องราวสถานการณ์นะคะในเรื่องของสภาพอากาศก็ดีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยก็ดีนะคะที่หยิบมาฝากกันแล้วก็พอพูดถึงสภาพอากาศเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ในส่วนของพื้นที่ของอำเภอตากใบนะคะท่านกฤษดาสุขสบายท่านนายอำเภอตากใบนะคะท่านก็ได้มีการเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นประชาชนชาวอำเภอตากใบซึ่งเกิดเขาเรียกอะไรนะเกิดฟ้าผ่าค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะเกิดฟ้าผ่าสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบเสียชีวิตนะคะติดดูในส่วนของเรื่องราวตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายอำเภอนะคะท่านก็ได้พูดถึงว่าได้รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะว่าเกิดเหตุฟ้าผ่าใส่พี่น้องประชาชนทราบชื่อก็คือนายมูฮัมหมัดซาฟียันมะดอรอแมอายุ38ปีนะคะในพื้นที่บ้านท่าเรือสีพงันซึ่งกำลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่นะคะซึ่งในส่วนของทางท่านนายอำเภอเองพร้อมด้วยท่านปลัดอำเภอก็เร่งเข้าเยี่ยมให้กำลังใจสำหรับภรรยาแล้วก็ญาติผู้ที่เสียชีวิตจากโรงพยาบาลตากใบนะคะพร้อมสั่งการให้กับเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์แล้วก็ระเบียบของทางราชการนะคะซึ่งในส่วนของท่านนายอำเภอเองนะคะท่านก็แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะว่าให้ระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองโดยให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งรวมถึงงดการใช้อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ในที่โล่งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตกันด้วยก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์รู้สึกว่ารายจะเป็นรายที่2แล้วนะคะที่เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าขึ้นนะคะรอบที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นของอำเภอสุไหงโกลกนะคะมารอบนี้เป็นของอำเภอตากใบเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาฝากกัน6นาฬิกาเกือบอีก28นาทีพักฟังบทเพลงเพราะๆสักหนึ่งบทเพลงที่หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังบทเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งไปแล้วใช่ไหมก็ถือได้ว่าในส่วนของแฟนๆรายการนะคะใครที่รักในบทเพลงลูกทุ่งนะคะทุกๆบทเพลงน้องแหววก็ฝากมอบให้กับในส่วนของแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังกันด้วยกันละกันนะคะหนึ่งบทเพลงจากทางรายการที่เราหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันตรงนี้ค่ะ

กับบทเพลงเพราะๆของคุณเอกราชสุวรรณภูมินะคะบทเพลงนี้สัญญา5บาทเนาะก็นานๆกว่าจะได้เปิดบทเพลงนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะก็มอบเป็นพิเศษไปให้กับในส่วนของคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังกันด้วยนะคะขอฟังบทเพลงเจอตอนมีเมียกันมาเดี๋ยวน้องวัวจัดให้นะจ๊ะมอบเป็นพิเศษให้กับแฟนๆรายการทุกๆคนเลยนะ6นาฬิกากับอีก33นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ในเรื่องราวของการไฟฟ้ากันบ้างนะคะสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสนะคะแจ้งเรื่องของการดับไฟกันมาสำหรับวันนี้นะคะวันพุธที่14ตุลาคมตั้งแต่9โมงเช้านะคะเป็นต้นไปจนถึงบ่าย2โมงครึ่งนะคะทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีการขยายเขตแรงสูงติดตั้งหม้อแปลงที่บริเวณถนนดาราวัฒน์นะคะโดยในส่วนของพื้นที่ที่ไฟฟ้าจะดับก็คือถนนดาราวัฒน์หน้าโรงเรียนพิมานวิทย์ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณถนนดาราวัฒน์หน้าโรงเรียนพิมานวิทย์นะคะวันนี้ไฟฟ้าจะดับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงครึ่งนะคะก็แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ทราบด้วยนะคะจะได้เตรียมตัวในเรื่องของการใช้ไฟให้เรียบร้อยก่อนที่ไฟฟ้าจะดับกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสที่แจ้งกันมานะคะไปดูข่าวสารอื่นๆกันต่อนะคะมาต่อกันที่สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสมาดูข่าวของทางเทศบาลกันสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆเริ่มต้นกันด้วยกับเรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคกันก่อนก็แล้วกันนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะออกปฏิบัติงานกันทุกเช้าเนาะตั้งแต่ตีสี่กันเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงในส่วนของช่วงของภาคบ่ายกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้เช้าวันที่14ตุลาคมนะคะชุดที่1ในช่วงของภาคเช้าก็จะไปกันที่ชุมชนกำปงบารุสามนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะก็จะเป็นชุมชนมัดยามันถนนโคกเคียนฝั่งวัดพรหมนิวาสทุกซอยไปจนถึงแยกเรือกอและนะคะอันนี้จะเป็นชุดที่1ต่อกันด้วยสำหรับชุดที่2นะคะชุดที่2ในช่วงของภาคเช้าจะเป็นชุมชนตรอกช้างสมันนะฉันนะคะช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนกำปงปายงชุมชนกำปงปายงทุกซอยนะคะรวมไปถึงซอยรอหิมพัฒนานะคะจากนั้นในส่วนของชุดที่3ค่ะคุณผู้ฟังคะชุดที่3ในช่วงของภาคเช้าก็จะเป็นชุมชนฮูยงตันหยงแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนจือปอถนนโคชรัตถนนแสงจันทร์ซอยโรงเรียนเทศบาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผนของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะต่อกันด้วยกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสซึ่งกำหนดจัดงานประเพณีชักพระนะคะโดยกำหนดจัดในวันอังคารที่27ตุลาคมนะคะที่บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะเพื่อส่งเสริมในเรื่องราวของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันทาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งกิจกรรมเขาก็จะมีพิธีตักบาตรเทโวนะคะพิธีตักบาตรเทโวเนี่ยจะเริ่มในเวลา 7:30 นาทีนะคะจากนั้นในช่วงเวลา 8:30 นาทีค่ะก็จะมีพิธีสมโภชเรือพระและรับชมการแสดงในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นกลองยาวตีโพนและก็มโนรานะคะจากนั้นในช่วงเวลา 9:45 นาทีค่ะก็จะมีพิธีปล่อยขบวนแห่เรือพระนะคะซึ่งก็จะเคลื่อนจากสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ไปตามถนนภูผาพักดีถนนจำรูนนราถนนพิชิตบำรุงแล้วก็สิ้นสุดขบวนหน้าสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนท่านสามารถมาร่วมพิธีตักบาตรเทโวกันได้และก็ร่วมสำหรับในส่วนของพิธีสมโภชเรือพระนะคะ
และนอกจากนี้สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณสองข้างทางนะคะท่านก็สามารถที่จะไปร่วมทำบุญได้ตลอดเส้นทางที่ทางเรือพระผ่านนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาและก็ที่สำคัญค่ะนะคะประชาสัมพันธ์ถึงวัดหรือสำนักสงฆ์ที่มีความประสงค์จะร่วมประกวดขบวนแห่เรือพระนะคะท่านสามารถนะคะท่านสามารถสมัครกันได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสคิดว่าตอนนี้หลายๆวัดหลายๆสำนักสงฆ์ก็คงจะดำเนินการสมัครกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เร่งดำเนินการเพราะว่าที่เราจะได้ตกแต่งเรือพระในแต่ละลำเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้เวลาค่อนข้างนานกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับทุกวัดแล้วก็ทุกสำนักสงฆ์กันด้วยนะจ๊ะนั่นก็เป็นข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เราหยิบมาฝากประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะคะมาฟังบทเพลงกันดีกว่าค่ะหยิบบทเพลงจากทางรายการนะคะมาฝากตามคำขอที่คุณผู้ฟังขอกันมานะคะกับบทเพลงเจอตอนมีเมียใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวน้องแหววตั้งไว้ให้เลยกันแล้วกันนะคะไม่บอกว่ามอบให้ใครนะคะแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าใครขอกันมาแต่มอบให้กับแฟนๆรายการทุกๆคนที่ติดตามรับฟังกันแล้วกันนะจ๊ะ

ช่วงท้ายรายการก็จะมีเรื่องราวของข่าวงานบุญงานกุศลนะคะหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะเริ่มต้นกันด้วยสำหรับวัดบางปอกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะวัดบางปอนะคะก็ขอเรียนเชิญสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะคะรวมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดบางปอนะคะซึ่งจะกำหนดทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนกันด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงในส่วนของผู้ที่จะออกโรงทานต่างๆนะคะได้ร่วมบุญกันนะอันนี้ก็เริ่มกันที่วัดบางปอนะคะต่อกันด้วยสำหรับฎีกาของวัดบางนารามาถึงกันเรียบร้อยนะคะสำหรับวัดบางนาราค่ะขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคีของวัดบางนาราในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะคะรู้สึกว่า2วัดแล้วนะที่เป็นวันที่1พฤศจิกายนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเป็นสะพานบุญให้กับทางวัดบางนารากันด้วยนะคะที่จะทอดกฐินกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะคะซึ่งจะได้ร่วมกันถวายกฐินกันนะเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆน้องแววก็จะหยิบมาฝากประชาสัมพันธ์กันนะคะต่อกันด้วยสำหรับวัดป่าไผ่นะคะวัดป่าไผ่ค่ะก็ขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในงานบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดป่าไผ่นะคะซึ่งกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนะอันนี้ก็ฝากเป็นสะพานบุญให้กับทางวัดป่าไผ่ตำบลตันหยงลีมออำเภอระแงะกันด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆนะคะน้องหวังจะมาได้แจ้งรายละเอียดกันว่าใครเป็นเจ้าภาพกันบ้างกำหนดในการสมโภชเป็นอย่างไรในแต่ละค่ำคืนของงานสมโภชแต่ละวัดมีอะไรกันบ้างนะคะนี่คือในส่วนของวัดป่าไผ่ตำบลตันหยงลีมออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่แจ้งฎีกากันมาตอนนี้ฎีกามา3วัดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดบางปอนะวัดบางปอวัดบางนราแล้วก็วัดป่าไผ่ส่วนวัดอื่นๆนะคะวัดไหนที่ฎีกาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรามาฝากกันได้ที่912นะคะเดี๋ยวน้องหวังจะได้ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะคะและก็รวมไปถึงในส่วนของวัดฉัตรทันสนานวัดฉัตรทันสนานอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะตอนนี้เนี่ยเขาประกาศหาเจ้าภาพนะคะซึ่งในส่วนของทางวัดป่าไผ่เนี่ยก็จะมีพระที่จำพรรษาอยู่ไม่ครบ5รูปก็เลยไม่สามารถทอดกฐินได้แต่สามารถทอดผ้าป่าได้แต่ตอนนี้เนี่ยยังขาดเจ้าภาพกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากอนุโมทนาบุญนะคะสำหรับในส่วนของท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในงานทอดผ้าป่าของทางวัดฉัตรทันสนานนะคะก็ไปติดต่อทางคณะกรรมการวัดได้นะคะเราอยากจะเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆคนกันนะคะได้ไปร่วมทำบุญในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนสืบไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเป็นสะพานบุญกันด้วยให้กับทางวัดฉัตรทันสนานถ้าเกิดว่าได้เจ้าภาพแล้วนะคะก็ส่งฎีกามาให้กับทาง912เดี๋ยวหนูจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งบุญให้กับในส่วนของทุกๆวัดรวมไปถึงทุกๆสำนักสงฆ์ด้วยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะรวมไปถึงในส่วนของพี่น้องนะคะศาสนาอิสลามเองก็เช่นเดียวกันนะคะมัสยิดไหนที่เราจะมีการจัดกิจกรรมในการเรื่องของการดูแลซ่อมแซมสำหรับมัสยิดหรือสถานต่างๆนะคะก็แจ้งกันมาได้เราจะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของข่าวงานบุญงานกุศลที่น้องแหววหยิบมาฝากกันนะคะตอนนี้ฎีกาก็จะทยอยกันมาเรื่อยๆวัดไหนมาก่อนน้องแหววก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ก่อนนะคะประชาสัมพันธ์กันไปล่วงหน้าก็จะได้เตรียมตัวกันนะเหลือเวลาอยู่อีกประมาณ9นาทีสุดท้ายกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะเราทิ้งท้ายกันด้วยสำหรับภาษาไทยวรรณคำนะคะสำหรับวันนี้เสนอคำว่าสบถหมายถึงกล่าวคำสาบานหรือพูดให้ผู้อื่นเชื่อถือโดยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องร

าวของคำว่าสบถนะคะเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำก็หยิบมาฝากกันทุกวันนะคะรวมไปถึงวันไหนถ้าทันนะวันไหนไม่ทันนี่อย่าว่าน้องแววนะคะก็พยายามที่จะแบบเร่งให้มันทันกันทุกวันเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ทันจริงๆก็ต้องขออภัยกับคุณผู้ฟังกันด้วยลากันด้วยกับบทเพลงพร้อมๆจากทางรายการกันดีกว่าค่ะนะคะหยิบบทเพลงจากทางรายการมามอบไปให้กับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการวันนี้จะเป็นลูกทุ่งแนวอีสานกันมาอีกสักนิดหนึ่งนะคะบอกแล้วว่ารายการเราก็จะพยายามเปิดให้ได้ทุกแนวนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้สตริงนี่ก็เว้นเอาไว้สักหนึ่งบทเพลงก็แล้วกันนะคะนอกนั้นลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกทุ่งแนวอีสานเพื่อชีวิตขอมาได้เดี๋ยวน้องหวัวจะได้เปิดให้ฟังกันนะลากันด้วยกับบทเพลงนี้นะคะของคุณมนแคนแก่นคูนกับบทเพลงที่มีชื่อว่าให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขานะคะรักกันทุกๆวันนะคะอยู่เป็นแฟนรายการที่น่ารักของน้องแหววทุกท่านแล้วก็ขอให้แฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเฮงๆรวยๆกันทุกคนค่ะหมดเวลาแล้วลากันด้วยกับบทเพลงนี้กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน 0-1 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้